0: สภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
1: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: กับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาม
0: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาคุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณทางออกบริเวณประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังโดยจะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อันเป็นการสนองพระปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งมีอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมแรงร่วมใจในการประกอบอาหารและแจกจ่ายยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพเป็นล้นพ้นสราวุธจอกลมรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: สติกอสุล่าอดีตมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลและทีมชาติสเปนได้ประกาศยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวัย41ปีหลังจากที่โลดแล่นบนเส้นทางอาชีพนักเตะมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษโดยดาวเตะแห่งแคว้นเอสตูเรียสลงเล่นฤดูกาลสุดท้ายกับเรอัลโอเบโดสโมสรในบ้านเกิดที่เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นในศึกซิกุราเดบิซิออนในซีซั่นหน้าสำหรับกาโซล่าได้สร้างผลงานในนามทีมกระทิงดุด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2008และยูโร2012แต่ทว่าพลาดโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2010อย่างน่าเสียดายเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติออสเตรเลียแพ้ดวลเตะจุดโทษทีมชาติอียิปต์2-4หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที1-1ส่งผลให้อียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าหรือทีมแคปเวิร์ดที่กำลังฟาดแข้งอยู่ในเวลานี้เป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่3ยานิคซิดเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะเจสันบรุกส์บี้คู่แข่งมือ81ของโลกจากสหรัฐ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่เวลา 8:30 นาทีทีมชาติโคลอมเบียจะดวลกับทีมชาติกาน่าสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ส กรกฎามาสมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงโอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเป็นมงคลสำหรับคนไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะก็วันนี้หลายคนก็ตั้งใจนะครับที่จะทำบุญทำกุศลกันครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับ
2: ครับก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับรวมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิครับคุณสุธีครับ
1: ครับ
2: เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ
1: เดี๋ยวก็ผ่านทางออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญนะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็สามารถที่จะไปร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินี้ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะครับวันที่3กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ครับ
2: ครับอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับถ้าพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับ
1: คืออริยมรรคมี8ใช่ไหมครับเรียกว่ามรรคมีองค์8แต่ว่าข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนำพาไปสู่การทำถูกพูดถูกต่อไปนะครับเพราะนั้นโดยหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับถ้ามุ่งที่จะได้มรรคผลนิพพานต่อไปเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นปัญญาครับ
2: ครับต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะคร
1: ับใช่ใช่ครับ
2: อันนี้สำคัญมากนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: สะท้อนมาถึงโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: นะที่มีการสะท้อนออกมานะครับเกี่ยวกับความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา15 นาฬิกาบ่าย3 โมงนะครับที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวแล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน8 รูปแล้วก็เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยคร
2: ับ ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่มรณภาพและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ครับนับเป็นความปลื้มปิตินะครับแก่ครอบครัวของพระคุณท่านที่ถึงแก่มรณภาพแล้วก็แก่วัดด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการบำเพ็ญกุศลนะครับการบำเพ็ญกุศลซึ่งแต่ละรูปท่านก็อยู่หลายๆวัดด้วยกันนะครับหลายๆจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่วัดเดียวกันทั้งหมดนะครับครับ
2: อ๋อตอนแรกคือตามความเข้าใจเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันแล้วก็เดินธุดงค์ไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับจังหวัดมุกดาหารนี่เขาก็เตรียมในการเคลื่อนย้ายร่างของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพ10 รูปเนี่ยนะครับกลับภูมิลำเนานะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเรียกว่าทั้งประเทศแล้วก็ข่าวนี้ก็ดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าถ้าจินตนาการก็นึกภาพไปออกเหมือนกันนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเด็กอายุประมาณ 11-12 ปีนะครับแล้วก็ขับรถกระบะแล้วก็ไปชนพระธุดงค์นะครับซึ่งก็ เรียกว่าเดินผ่านเส้นทางผู้คนยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุมาตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจก็นอกจากจะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลศพถวายพระคุณท่านทุกรูปที่มรณภาพแล้วนะครับในส่วนของการจัดงานบำเพ็ญกุศลเนี่ยทางจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารก็ร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพ10รูปนะครับกลับไปยังภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีนี่7รูปนะครับ101อีก1รูปนครราชสีมา1รูปแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่น1รูปนะครับเพื่อคณะสงฆ์ญาติโยมแล้วก็พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับ
2: ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารนั้นก็เน้นย้ำว่าโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลการอำนวยความสะดวกและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็ทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อย่างเต็มกำลังนะครับ
1: ครับแล้วก็บางท่านบางคนก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าพระที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วถึงแก่มรณภาพเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามท่านเป็นอย่างไรอยู่ที่วัดไหนอย่างไรนะครับเผื่อว่าท่านที่ฟังรายการอยู่อาจจะเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดนะครับกับครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับมีพอมีข้อมูลไหมฮะ
2: มีนะครับ
1: ครับ
2: 10รูปดังกล่าวนี้นะครับก็มีพระภิกษุโยธินวรรณศรีนะครับ
1: ครับ
2: วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
1: นั่นคือสถานที่ที่จะไปบำเพ็ญกุศลศพท่านนะครับ
2: ครับ
1: รูปที่สองพระภิกษุรัชตะทองบุราณนะครับก็จะจัดงานที่วัดเดียวกันนะครับวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกัน
2: รูปที่สามพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษก็จัดงานที่วัดน้ำขุ่นเช่นเดียวกันนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับรูปที่สี่ก็วัดเดียวกันชื่อพระภิกษุศักดาศีลาครับนะ
2: รูปที่ห้าพระภิกษุสำรวยระวังนะครับ
1: ครับวัดเดียวกัน
2: วัดเดียวกัน
1: วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับ
2: ครับ
1: รูปที่หก
2: ใช่พระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์
1: วัดเดียวกัน
2: วัดเดียวกันพระภิกษุนิคมอังกาบอันนี้ก็วัดน้ำขุ่นเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็แปลว่าเจ็ดรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะจัดงานศพที่วัดเดียวกันที่วัดน้ำขุ่นนะครับ
2: ครับ
1: รูปที่8นี่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอโพนทองชื่อว่าวัดนิคมพนารามพระภิกษุสุรศักดิ์ปิ่นละอ่อครับ
2: ครับรูปที่9พระภิกษุสาครคลังสูงเนินจัดงานที่วัดโคกกระพี้ตำบลโนนข้าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ครับและก็รูปที่10พระภิกษุคำสิงห์นามสกุลชัยเลิศนะครับปลายทางที่วัดสิริธรรมารามตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับ
2: ครับ10รูปด้วยกันนะครับที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ครับท่านไหนที่

0: การที่พระภิกษุต้องมาเดินธุดงค์ริมถนนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วตามหลายทางเนี่ยนะฮะตามกฎหมายที่สามารถที่จะเดินได้ครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นถนนโดยถนนที่มาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้งทางรถแล่นกับทางคนเดินก็ต้องมีนะไม่เช่นนั้นจะทำยังไงถ้าเกิดมีแต่ทางที่รถวิ่งไม่มีทางเดินนะมันก็ต้องมีหลายทางเพราะฉะนั้นหลายทางก็จึงเป็นเส้นทางที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะหรือการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะเช่นมีการเดินขบวนในวันต่อต้านสิ่งนั้นสิ่งนี้รณรงค์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยหลายทางนี่แหละนะครับเป็นทางเดินนะครับ
0: ครับแล้วการเดินนั้นก็จะเดินสวนกับรถที่สวนทางมานะครับที่สวนเรามานะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: พระภิกษุท่านก็เดินถูกแล้วที่เดินแบบนี้นะครับ
1: ครับแต่ด้วยขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับบางทีมันก็เกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าเสี้ยววินาทีนะฮะเกิดมาแบบปุบปับดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกิน 2-3 วินาทีนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะ
0: และคนอาจจะคิดว่าด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่70นี่เร็วนะครับคุณสุธีฮะ
1: เร็วสิฮะครับก็เรียกว่าแท็กก้มหน้าลงไปเงยหน้าขึ้นมานี่ก็คนละเรื่องแล้วนะฮะ
0: นะครับ
1: ภาพนี้ตัดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจแล้วก็นำพาไปสู่การอาจจะวางกฎวางระเบียบหรือวางมาตรการในการถวายความปลอดภัยนะครับให้แก่พระคุณท่านถ้าเกิดมีกิจกรรมในลักษณะธรรมยาตราในการเดินทางไปในลักษณะเช่นนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับในการที่จะถวายความปลอดภัยให้กับพระคุณเจ้านะ
0: ครับโดยเฉพาะช่วงที่ขึ้นเนินหรือว่าถนนมีทางที่คดเคี้ยวเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้ามีสวนล่วงหน้าได้ก็ดีนะครับ
1: ครับ
0: ที่เดินนำหน้าไปนะคอยส่งสัญญาณเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับ
1: เหมือนเคยสำรวจเส้นทางให้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นรถขนาดบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ยังมีรถนำใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: การที่มีรถนำอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรจะได้หลบหลีกแก้ไขปัญหาได้ทันแต่สำหรับพระธุดงค์เนี่ยโอ้ท่านเดินนำตัวท่านเองเลยนะครับบางทีก็คิดว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ปลอดภัยมาทุกเส้นทางที่ท่านเคยเดินก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเดินธุดงค์นะครับเป็นการเดินบางคนเข้าใจคำว่าดงหมายถึงป่านะฮะ
0: คือว่าต้องเข้าป่าไปเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องเข้าป่าไปอยู่ในป่า
0: จะไม่เรียกว่าธุดงค์อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คร
1: ับมีบางคนก็บอกว่าแหมถ้าให้ท่านเดินอยู่แต่ในป่าถ้าเกิดว่าหนึ่งเกิดสิงสาราสัตว์ต่างๆมากัดท่านเนี่ยคงจะออกมาตรการห้ามท่านเดินในป่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นลักษณะธรรมยาตราเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับในการเดินไปผู้คนไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่มีโอกาสได้เห็นพระได้มีโอกาสได้ทำบุญและตัวท่านเองก็ได้ฝึกการเจริญธรรมกรรมฐานด้วยฝึกความอดทนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเป็นไวรัลเลยนะฮะที่ต่างประเทศนะที่พระภิกษุเอเชียเรานี่แหละเดินแล้วมีสุนัขเดินนำด้วยเห็นไหมฮะโอ้ชาวตะวันตกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ Amazing มากเลยนะทำกลางบรรยากาศของผู้คนที่แข่งขันกันทางวัตถุนะฮะพอมาเจอภาพที่สงบงามพลันเกิดความรู้สึกอีกมุมหนึ่งเลยว่ายังมีมุมสว่างยังมีทางสงบให้ได้ชื่นชมอยู่นะ
0: ครับคือลักษณะการเดินแบบนี้เนี่ยเป็นการเดินเพื่อที่จะลดกิเลสไม่ได้ไปเพิ่มกิเลสแต่อย่างใดนะครับ
1: ถูกต้องครับถ้ามองอย่างเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดไปว่าโอ้โหท่านอยู่วัดสบายๆดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องลำบากต้องมาตากแดดอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยวิธีปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยท่านส่วนหนึ่งก็คือเป็นการฝึกความอดทนของท่านนะครับฝึกความปล่อยวางก็เหมือนทหารนะฮะทหารที่เมื่อถึงคราวที่จำเป็นจะต้องฝึกจะต้องเดินทางไกลจะต้องเตรียมความพร้อมนั่นคือทางร่างกายนะฮะในแต่พระสงฆ์เนี่ยท่านกำลังขับเคี่ยวอยู่กับการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละนี
0: ่ครับก็ถวายกำลังใจพระภิกษุทุกรูปนะครับ
1: ครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องที่พระสงฆ์เองก็รับมาเป็นแนวทางในการป้องกันด้วยนะครับคือการทำสิ่งใดๆก็ตามแต่ถ้าคำนึงนึกถึงคำว่าไม่ประมาทไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วตาม ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงสอนเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ย

0: ครับเราก็มาดูปัญหาในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันบ้างครับคุณสุธีครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะที่แอร์โฮสเตสนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการจับยาเสพติดได้เรียกว่าเกือบทุกวันนะครับกองกำลังต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งนอนใจใช่ไหม
0: ครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569ซึ่งนายกก็ย้ำนะครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นก็เป็นปัญหาสำคัญและก็เร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนายกเป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการปปส.ด้วยตนเองแล้วก็ขอให้กรรมการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับท่านนายกเนี่ยก็ยังย้ำถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยว่าส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนสาเหตุหนึ่งคือแหล่งผลิตยาเสพติดมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกระจายเข้ามาสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายค้ายานะฮะส่งผลให้เด็กแล้วก็เยาวชนเข้าสู่วงจรยาเสพติดมากขึ้นนะรวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับการปรับปรามพร้อมกำชับให้ดำเนินคดีแอร์สาวการบินไทยอย่างรัดกุมนะครับรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานส่งสำนวนให้ออสเตรเลียดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ครับคือทางฝั่งออสเตรเลียก็คงจะดูหลักฐานอะไรต่างๆทางฝั่งไทยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็เห็นชอบในหลักการนะฮะปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจะทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านด้วยกันนะครับ
1: ครับมีด้านไหนบ้างครับ
0: หนึ่งก็คือว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน
1: ครับ
0: การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นี่ให้ดูในส่วนนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชน
1: ครับ
0: การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งผู้ป่วยที่แบบเสพยาเยอะๆมันก็จะร้อนหลอนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นลักษณะป่วยจิตอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะ
1: ครับด้านที่
0: การดำเนินการ
1: ครับ
0: ครับ
1: การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างสังคมที่ปลอดภัยเนาะ
1: ครับนี่เป็นด้านที่7นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง7ด้านนะจะได้ผลประการใดอย่างไรเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องมีส่วนนะฮะในการที่จะช่วยเป็นเบาะแสส่งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยคุกคามนะฮะแล้วก็ทำลายความมั่นคงไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะ
0: ครับซึ่งจริงๆบ้านเราก็ต่อสู้กับปัญหานี้มาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับ
1: ครับยังไงก็เมื่อเห็นโทษภัยอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนที่มีส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ก็ถ้าช่วยกันจริงๆก็เชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้นะ
0: ครับต้องจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของทหารใหม่สักหน่อยเป็นไงฮะหลังจากที่เมื่อวานมีการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะครับเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่นะครับก็ฝึกกันจนครบตามจำนวนวันในการฝึกทหารใหม่ตั้งแต่นู้นแหละครับต้นเดือนพฤษภาคมเรื่อยมานะครับ6สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะครับก็เรียกว่า2เดือนเต็มๆนะครับ2เดือนเต็มๆตั้งแต่พฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะครับช่วงต้นกรกฎาคมคือวันที่3กรกฎาคมเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมมารับลูกหลานเนี่ยนะครับ
0: ครับอ่ะก็เปิดบ้านให้หายคิดถึงกันสักเปลาะหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: บางทีก็อาจจะวิดีโอคอลกันตอนที่ครูฝึกอนุญาตให้วิดีโอคอลเนี่ยฮะก็ยังไม่เท่ากับการพลาดเท่ากับการที่ได้มาเจอหน้าลูกหลานนะที่หน่วยจัดขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้ซึ้งกว่านะครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12นะฮะ
0: คร
1: ับพันโทนิติเทพบารมีผู้บังคับกองพันเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นประธานในกิจกรรมเปิดค่ายรับญาติทหารใหม่โอเพนเฮาส์รุ่นปี2569ผลัดที่1ที่ศาลาตรวจสภาพความพร้อมรบโดยหน่วยได้จัดให้มี ิจกรรมต่างๆด้วยนะฮะเช่นกิจกรรมให้ญาติทหารใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันนี้ครับ4กรกฎาคม2569ครับ
0: อันนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีการจัดวิทยากรถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: ครับ
0: ให้กับญาติทหารใหม่เพื่อปลูกฝังในเรื่องของอุดมการณ์ความรักชาตินะครับ
1: โอ้อันนี้ได้ความรู้เลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการรับชมวิดิทัศน์ประวัติของหน่วยตลอดจนการบรรยายสิทธิของกำลังพลโดยเฉพาะพลอาหารเนี่ยนะครับกองประจำการเนี่ยว่าจะได้รับอะไรบ้าง
0: ที่สำคัญเลยนะฮะมีการแสดงของน้องๆทหารใหม
1: ่ครับ
0: นะก็คงจะมีการจัดชุดมาแสดงแล้วนะฮะ
1: แสดงถึงความเข้มแข็งนะฮะความพร้อมของลูกหลานหลังจากที่2เดือนผ่านไปเนี่ยบุคลิกท่าทางเป็นอย่างไรบ้างนะก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจฮะ
0: ครับในงานก็มีการจัดรถครัวสนามมาบริการด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นอาหารที่แบบให้ครอบครัวที่มาเยี่ยมทหารใหม่เนี่ยได้ทานกันนะครับ
1: ฝีมือพี่ๆทหารเองเลยนะฮะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยอบอุ่น
0: อบอุ่นและประทับใจครับ
1: ครับนอกจากนี้ที่กาญจนบุรีนะฮะกาญจนบุรีเขาก็จัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยมีท่านพลตรีณัฐพงษ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับตรวจเยี่ยมกิจกรรม Open House เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่สำเร็จการฝึกตามหลักสูตรเรียกว่าวิทยาลัยลูกผู้ชายนะครับ
0: ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในหน่วยด้วยนะครับสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการของทหารซึ่งก็เป็นบุตรหลานของท่านนะที่ได้เข้ามารับใช้ชาติครับ
1: ครับนี่ก็เป็นสโลแกนที่เรียกว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับ
0: ครับก็มีความรักมอบให้นะฮะซึ่งแต่ละรุ่นนะฮะแต่ละผลัดในคุณสุธีนะฮะมันก็ต้องมีมุกเด็ดๆกันบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องชมได้เห็นกันนะฮะก็จะได้เห็นจากคลิปต่างๆนะครับที่น้องๆได้มีการโพสต์กันบนโลกออนไลน์นะครับ
1: ครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะฮะที่ค่ายพระยอดเมืองขวางก็มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเช่นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอมฤตบุญสุยานั้นก็เดินทางไปลงพื้นที่นะครับไปติดตามผลการดำเนินงานด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2ดูแลสิทธิสวัสดิการรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวนะครับโดยมีพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2ร่วมคณะ
0: ครับซึ่งก็การดูแลสิทธิและสวัสดิการนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้กำลังพลที่ทำงานอยู่ได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานครับคุณสุธีครับ
1: ครับนะก็ไปเยี่ยมไปถึงนู่นเลยครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมณฑลทหารบกนะครับทางกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่2ด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความใส่ใจของผู้บังคับบัญชานะครับ
1: ครับขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อยามที่เหตุการณ์บ้านเมืองสงบดีไม่มีศึกไม่มีการปะทะใดๆนะครับเรื่องของการฝึกเรื่องของการบำรุงขวัญนี่ก็ยังคงจำเป็นอยู่เสมอครับ
0: ใช่ครับนอกจากนี้ท่านก็ไปดูในเรื่องของกำลังพลนะฮะที่
2: นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอ้
3: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ประเทศ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่บีควิก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
7: Through the city, queen, yeah. All right, okay. Honda City, my, นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City. ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function. Love เลยล่ะ New Honda City. Wake 'em up, Suntuk Street. All right, okay.
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านรองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกและรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินไทยใช้ Zero Trust ตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดติดตามพร้อมประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระภิกษุอาพาธเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7มีความบกพร่องทางออทิสติกเข้าข่ายต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และดูแลรักษาด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กขณะที่อดีตนายกสภาทนายความแจงข้อกฎหมายเด็กอายุ11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมปทัณฑ์นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและขนส่งขาออกรวมทั้งตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังกำชับทำคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดให้รอบคอบครบถ้วนขณะที่การขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดพบผู้เกี่ยวข้องหลายคนพบตัวการใหญ่โยงขบวนการข้ามชาติล่าสุดเจอตัวคนขับรถส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสแล้วทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคารวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4รายพร้อมยึดยาเสพติดจำนวนมากนายรัฐมนตรียืนยันพ่อไม่เคยมีปัญหาสอบในอำเภอขณะที่คืบหน้ากองสอบท้องถิ่นย้ำตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนชี้คนไหนบรรจุแล้วรอผลสอบคนไหนมีปัญหายกเลิกยังไม่บรรจุกระทรวงมหาดไทยสอบวินัย5ข้าราชการเอี่ยวทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นขณะที่เปิดผลสอบระบุว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้เตรียมพบหารือผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงภายสหรัฐศิริกัญญาโต้นั่งนายกสำรองสีน้ำเงินหลังมีกระแสอักษรย่อสอสารารอนั่งนายกเชื่อเป็นข่าวลือสุชาติชมกลิ่นยอมถอนฟ้องไอซ์ลักชนกปมหมิ่นประมาทกล่าวหาโกงเลือกตั้งหลังได้รับการขอโทษแล้วถือว่ายุติเรื่องขณะที่ไอซ์ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปหากนายสุชาติจะดำเนินคดีอื่นเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่าย พาวุฒิสสพรรคประชาชนเลื่อนพบ DSI คดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์จาก2กรกฎาคมเป็น6กรกฎาคมเหตุติดประชุมสภายืนยันมีข้อมูลพร้อมชี้แจงต่อ DSI ซึ่งรวมถึงเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิตอลสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการวิสามัน72คนกำหนดเวลาประยัติ30วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพปูเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงบุญล้นของคนไทยนะคะใครที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าใครได้ตามกระแสข่าวคราวนะคะก็สัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมานี่เองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จเยือนทางฝรั่งเศสนะคะและเมื่อวันที่30มิถุนายนเวลา 16:18 นเวลาท้องถิ่นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัตราสู่สากลค่ะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะซึ่งนิทรรศการการออกแบบตรงนี้นะคะในด้านของราชพัตราสู่สากลนี่บอกว่ามีด้วยกัน7โซนค่ะก็จะมีโซนวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ค่ะอย่างที่2เป็นชุดถ่ายพระราชนิยมแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาตินะคะอย่างที่3ค่ะก็เป็นสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยตรงนี้นะคะบางอย่างที่4ค่ะนิทรรศการฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพลพันปีหลวงนะคะที่ห้องเสื้อบางแปลงตรงนี้ค่ะแล้วก็นิทรรศการที่5นะคะในเรื่องของผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยแล้วก็นิทรรศการที่6ค่ะเป็นผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลแล้วก็นิทรรศการอันดับที่7เป็นชุดไทยร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะก็เรียกว่าหลังจากนี้ซึ่งนิทรรศการราชพัตราสู่สากลตรงนี้นะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดเทศกาลครั้งนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่1ขออภัยนะคะวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนปี2569ค่ะก็ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับว่าเป็นการเริ่มในด้านของติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเมื่อปี2228แล้วก็ในโอกาสครบรอบ170ปีนะคะแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยแล้วก็ของทางฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้ค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงก็ทรงออกแบบร่วมกับนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์แล้วก็เครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับเรียกว่าเป็นงานหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของภูมิปัญญาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะชมนะคะในด้านของหรือว่าถ้าใครได้เห็นนะคะพระราชินีค่ะฉลองพระองค์ชุดไทยเป็นสบายสองแฉกหรือว่าเป็นครั้งแรกในรัชสมัยด้วยค่ะเป็นการตัดเย็บผ้าไหมยกทองปักด้วยเขาเรียกว่าเป็นประดับลวดลายสืบทอดสืบสานมรดกแห่งราชสำนักไทยด้วยนะคะก็จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสนะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะแล้วก็เรียกว่านิทรรศการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการสนับสนุนแล้วก็มีการเสนอขึ้นทะเบียนนะคะชุดไทยพระราชนิยมต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของทางยูเนสโกค่ะเรียกว่าเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569เรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าความงามแล้วก็สืบทอดในด้านของมรดกสิ่งทอสู่สากลตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแถบๆนั้นก็สามารถที่จะไปเที่ยวหรือก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะส่วนในด้านของเขาเรียกว่าคือการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเนี่ยมันไม่ใช่ในด้านของการแข่งขันแต่คือการยืนยันคุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญาหลากหลายนะคะถ้ามีใครติดตามในด้านของชุดไทยพระราชนิยมตรง

หรือว่าเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยของทางกฎหมายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นการส่งเสริมให้แต่ละประเทศร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองและเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยส่วนอีกในหนึ่งนะคะซึ่งทางยูนิสโกเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตัวเครื่องแต่งกายในฐานะที่เป็นวัตถุแต่มีการพิจารณาในด้านของภูมิปัญญาความรู้ทักษะแล้วก็มีการสืบทอดที่เกี่ยวเนื่องกันในด้านของการสร้างการใช้แล้วก็การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องแต่งกายในงานด้วยซึ่งปัจจุบันทางยูเนสโกบอกว่ามีบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยเขาเรียกว่าหลากหลายรายการก็มีการขึ้นทะเบียนร่วมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นการตัดสินว่าวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะว่าอย่างเคบายาเนี่ยคือเป็นชุดพื้นเมืองของสตรีที่เป็นลักษณะความงามแล้วก็มีอัตลักษณ์ร่วมกันของทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2567จากความร่วมมือของ5ประเทศด้วยกันรวมแล้วก็มีประเทศไทยด้วยนะคะทางมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็บรูไนด้วยค่ะแล้วก็ระหว่างประเทศเรียกว่ามันมีรากของวัฒนธรรมร่วมกันตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนมุ่งในด้านของการส่งเสริมการอนุรักษ์มากกว่าการตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของในด้านของวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งชุดไทยพระราชนิยมของไทยนะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำริของพระพันปีหลวงค่ะทรงได้นำรูปแบบในด้านของการแต่งกายของไทยที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานใหม่อย่าให้มันเหมาะสมในด้านของการใช้งานในระดับสากลด้วยเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องแบบประจำกายประจำชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความสง่างามและสามารถที่จะใช้ได้ในเวทีสากลอย่างเหมาะสมด้วยซึ่งชุดไทยพระราชนิยมตรงนี้สำหรับสตรีก็มีด้วยกัน8แบบอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเรือนต้นจิตรดาอมรินทร์บรมพิมานดุสิตจักรีศิวาลัยแล้วก็มีจักรพรรดิด้วย8แบบนะคะซึ่งก็ได้รับการออกแบบที่เหมาะสมแล้วก็โอกาสในด้านของพิธีการที่แตกต่างกันตั้งแต่การลำลองไปจนถึงพิธเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะบอกว่ายูเนสโกเนี่ยเขามีการพิจารณาว่าองค์ความรู้นั้นนะคะยังมีในด้านของการปฏิบัติที่จริงด้วยแล้วก็มีชุมชนเป็นผู้ที่สืบทอดมีมาตรการในด้านของการอนุรักษ์ด้วยและยังมีในด้านของเขาเรียกว่าความนิยมชมชอบจากชุมชนผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกตรงนั้นไม่ได้ตัดสินจากความสวยงามหรือไม่ก็ความที่มันเป็นเพียงอะไรที่มันเก่าแก่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าผลงานในด้านของการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไรคุณค่าของชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้แปรเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ชุดไทยมีความหมายตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เขาเรียกว่าการได้รับรองจากทางยูเนสโกแต่มันคือการที่ภูมิปัญญาเนี้ยคือยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการรักษาเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมที่มีการจัดนิทรรศการอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาบอกว่าจะมีการกำหนดการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุม IGG ตรงนี้ก็คือในช่วงของระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่5ธันวาคม2569ที่เมืองเซียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะคือการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่ามันเป็นเพียงหมุดหมายในด้านของการสืบทอดคุณค่าที่แท้จริงเท่านั้นคุณค่าของชุดไทยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ว่ายูเนสโกเขารองรับแต่มันเริ่มตั้งแต่วันที่ยังคงมีคนสืบทอดอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่ารู้เห็นในด้านของคุณค่าส่งต่อลูกหลานในด้านของการตัดเย็บด้วยแล้วก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ชุดไทยด้วยความภาคภูมิใจนะคะตราบใดที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการเรียนรู้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เรียกว่ามันเหมือนมันมีชีวิตจิตใจไม่ว่าผลงานเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราลูกหลานคนไทยก็สมควรที่จะเขาเรียกว่าเป็นการสืบทอดนะคะมรดกรุ่นต่อรุ่นด้วยอันนี้ก็
เรียกว่ามีตัวอย่างนะคะว่าจากชุมชนหนึ่งนะคะทำอย่างไรให้สินค้าในชุมชนในด้านของสิ่งทอตรงนี้ดังไกลไปถึงทั่ว

0: โลกค่ะ
1: มหาชนละทีแห่งการเวลาจะเชี่ยวกรากเพียงใดก็มิอาจพัดพาภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนให้เลือนหายไปได้เส้นไหมเล็กๆที่ดูบอบบางเหล่านี้จะถูกถักทอขึ้นเป็นผืนผ้าอันวิจิตรการตาที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของชุมชนได้อย่างไรณที่แห่งนี้เสียงที่กระทบกันเป็นจังหวะสม่ำเสมอเปรียบเสมือนเสียงหัวใจของชุมชนที่เต้นประสานกันภายใต้ร่มเงาของวัดบ้านกระโดนไม้แดงตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มแม่บ้านผู้สืบสานภูมิปัญญาได้รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่ากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกระโดนไม้แดงคือแหล่งกำเนิดของผ้าไหมทอมีคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านกระบวนการอันพิถีพิถันตั้งแต่การฟอกย้อมตากแดดกรอเส้นไหมจนถึงการขึ้นกี่และทอด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนคือความใส่ใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดเด่นที่ทำให้ผ้าของที่นี่แตกต่างคือเทคนิคการตีเกลียวเส้นไหมสองสีให้กลายเป็นเส้นเดียวสร้างมิติของสีสันที่แปลกตาและงดงามยิ่งขึ้นลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสโรงผ้าขาวม้าหรือผ้าหางกระรอกคู่ล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจนได้รับรางวัลระดับ5ดาวความงดงามของผืนผ้าจากบ้านกระโดนไม้แดงจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คืองานศิลปะที่สวมใส่ได้คือความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านกระโดนไม้แดงพร้อมจะส่งต่อให้โลกได้รับรู้

0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะในด้านของเรียกว่าชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เป็นการรวมตัวกันนะคะในด้านของทำอย่างไรให้สิ่งทอตรงนี้เนี่ยดังไกลไปถึงทั่วโลกนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวที่ชุมชนนะคะก็คงจะได้ยินในด้านของเสียงกี่กระตุกว่าเป็นอย่างไรนะคะสินค้าออกมาสวยงามแค่ไหนค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะคือการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ในด้านของการแข่งขันแต่มันคือการยืนยันคุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นนะคะก็ชุดไทยพระนิยมบอกว่าคือถ้ามาดูไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือวันที่26มีนาคมตั้งแต่ปี2567แล้วนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบเสนอชุดไทยต่อยูเนสโกวันที่27มีนาคมปี2567ค่ะคือทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นการยื่นเอกสารต่อทางยูเนสโกนะคะส่วนวันที่30กันยายนปี2568ก็เพิ่งผ่านมานี้เองนะคะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะคะตามฉบับในการปรับปรุงของยูเนสโกจะแบบว่าเป็นฉบับล่าสุดค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนกันยายนนะคะปี2568ถึงเดือนมีนาคมปี2569คือฝ่ายเลขาธิการของอนุสัญญาของทางยูเนสโกก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะวันที่18มีนาคมทางยูเนสโกก็มีหนังสือแจ้งยืนยันเอกสารว่าผ่านแล้วนะคะมีการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคโดยสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนปี2569นี้นะคะทางคณะผู้ประเมินนะคะก็จะมีการประชุมกันมีการพิจารณาในด้านของเอกสารการขึ้นทะเบียนจำนวนถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะทางคณะของผู้ที่มีการประเมินมีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นเอกสารต่อทางคณะกรรมการระหว่างประเทศในช่วงของปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็มีการเผยแพร่ในด้านของการรายงานตรงนี้นะคะของทางเว็บไซต์ของทางยูเนสโกด้วยส่วนในช่วงของประมาณปลายปีนะคะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2509เนี่ยคือทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลมีการพิจารณาความเห็นชอบของผู้ที่มีการประเมินตรงนี้แล้วก็มีการตัดสินการขึ้นทะเบียนการรายงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในที่ประชุมก็จะมีการจัดทำกันถึง2ครั้งด้วยกันก็ที่เมืองเซี่ยเหมินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าก็จะมีการประชุมกันว่าของเราที่ส่งไปนะคะจะได้มีการขึ้นทะเบียนกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวคราวนะคะบอกว่าเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อจิตใจของคนไทยด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยทั่วประเทศค่ะร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569การให้บริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละในด้านของเวลาเสียในด้านของโลหิตในด้านของร่างกายด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการสำรองในด้านของโลหิตที่มีปริมาณให้เพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยระยะต่อไปด้วยคือทำอย่างไรให้ทันท่วงทีนะคะสามารถที่จะบริจาค กันได้ค่ะก็ไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือไม่ก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งนะคะหน่วยบริการโลหิตประจำที่ทั้ง7แห่งค่ะก็จะมีที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคนะคะสามารถที่จะไปได้แล้วก็ที่เดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคไปที่ชั้น3สาขาบางกะปิก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะแล้วก็สาขางามวงวานอยู่ที่ชั้น5นะคะเดอะมอลล์สโตนสาขาท่าพระก็อยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทอยู่ที่ชั้น M แล้วก็มีบ้านทรงไทยย่านวงสว่างสามารถที่จะไปกันได้หรือที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะร่างกายแข็งแรงนะคะงดในด้านของดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปกันได้ก็ลองไปดูถ้าบริจาคโลหิตไม่ได้ก็สามารถที่จะบริจาคเป็นพลาสมาก็ได้ก็สามารถที่จะใช้ได้กันเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถ่ายชีวิต โคกระบือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่2โดยกองพลทหารราบที่3แล้วก็กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะร่วมกับทางวัดศาลาลอยพระอารามหลวงเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะก็จัดกันขึ้นวันพุธที่22กรกฎาคมในช่วงของเวลา 14:00 นที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ของทางจังหวัดหรือไม่ก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปกันได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะโคนี่ตัวละ 25,000 บาทส่วนกระบือนี่ตัวละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่ก็บริจาคกันได้ตามกำลังศรัทธาค่ะที่บัญชีนะคะโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือกองพลทหารราบที่3รักษาพระองค์ตรงนี้นะคะแล้วก็ธนาคารไทยธนชาติที่เลขที่บัญชี 515-2-08571-7 ค่ะสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็สอบถามกันก็ได้ค่ะที่พันตรีวันชัยชาวดอนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนขออภัยนะคะของกิจการกำลังพลกองพลทหารราบที่3ที่หมายเลข0985599300นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะเดินทางไปเที่ยวค่ะก็เริ่มกันแล้วนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดจองตั๋วนั่งรถจากไอ้น้ำเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลกค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปย้อนวานไปสัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์กับขบวนรถจากไอ้น้ำพิเศษเส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะคะก็ตรงนี้ค่ะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะคือการรถไฟบอกว่ามีการนำหัวรถจากไอ้น้ำเนี่ยรุ่นแปซิฟิกหมายเลข824แล้วก็รุ่น850นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปัจจุบันได้รับการรักษาแล้วก็มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ที่โรงรถจากธนบุรีนำมาเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในโอกาสพิเศษนะคะซึ่งก็เป็น1ใน7โอกาสสำคัญของปีที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ในด้านของการเดินทางด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำตามตำนานค่ะแล้วก็เส้นทางรถจักรไอ้น้ำขบวนพิเศษก็จะเริ่มออกจากทางสถานีกรุงเทพที่หัวลำโพงในช่วงของเวลา 8:10 นค่ะสถานีพระนครศรีอยุธยาก็อยู่ในช่วงของเวลา 10:20 นและเที่ยวขากลับออกจากทางสถานีพระนครศรีอยุธยาก็ในช่วงของเวลา 16:50 ถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงอยู่ในช่วงของเวลา 18:55 คือระหว่างทางนะคะขบวนที่รถวิ่งเนี่ยจะมีการจอดแล้วก็รับส่งผู้โดยสารตามสถานีชุมทางบางซื่อสถานีรังสิตนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกขึ้นหรือลงได้ตามความสะดวกคือไม่ว่าจะเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีการเดินทางถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเพื่อเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบถ้าจะเป็นสายมูนะคะสามารถที่จะเดินทางไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ที่วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนังเชิงวัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีสรรเพชวัดมหาธาตุนะคะส่วนถ้าจะเป็นสายแบบกินหรือไม่ก็เป็นสายช็อปเที่ยวอะไรแบบนี้ห้ามพลาดนะคะไปตระเวนเที่ยวกันชิมกันไปช็อปเลือกซื้อของกันได้ที่ตลาดก้งโค้งตลาดน้ำอยุธยาแล้วก็มีตลาดเจ้าพรหมด้วยนะคะใครสนใจก็จองกันได้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะหรือไม่ก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ www.dticketlevel.co.th หรือไม่ก็ช่องทางจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะคะถ้าใครอยากจะไปนั่งรถแบบชิลๆแล้วก็เฉลิมพระเกียรติตรงนี้ด้วยสามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะถ้าใครที่เดินทางไปเที่ยวแล้วแล้วก็รักสุขภาพด้วยนะคะซึ่งทางองค์การเภสัชกรรม นะคะบอกว่าเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานเป็นมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ก็จัดการขึ้นนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีร่วมกันจัดนิทรรศการตรงนี้ภายใต้แนวความคิดบุพภาราชินีน้อมรำลึกพระพันปีสืบสานวิถีสมุนไพรไทยค่ะแล้วยังมีการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมาจำหน่ายในงานเรียกว่าราคาพิเศษสูงสุดถึง 80% ด้วยนะคะแล้วไฮไลท์ในครั้งนี้บอกว่ามีการเปิดตัวยาไพรยาไทยของแผ่นดินเป็นผลงานที่มีการต่อยอดงานวิจัยสมุนไพรมากกว่า6ทศวรรษเขาบอกว่ามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสารสกัดของไพรแล้วก็ขมิ้นชันรวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในด้านของการดูแลสุขภาพบรรเทาอาการของโรคต่างๆด้วยตามหลักฐานทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้สำหรับประชาชนได้ร่วมสนุกแล้วก็รับบริการแบบฟรีด้วยมีการตรวจสุขภาพในด้านของผิวด้วยเครื่องมือที่เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะทางแล้วก็มีคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีการเวิร์กช็อปทำยาดมสมุนไพรมีการนวดด้วยสมุนไพรแล้วยังมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์วันละ100ชิ้นรวมถึงมีการบริการตรวจหาเขาเรียกว่าเป็นสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยประชาชนสามารถที่จะนำตัวอย่างว่าของเราเนี่ยไปตรวจว่าเออยาที่เราทานตรงนี้เนี่ยมีสเตียรอยด์ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะก็ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะก็ลองไปดูนะคะว่าใครที่เขาเรียกว่ามีข้อสงสัยว่ายาที่เราทานไปนี่มีสเตียรอยด์มากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มากันในด้านของสุขภาพแล้วนะคะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันกับสุขภาพของน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือในฐานะที่เป็นผู้ที่กำกับดูแลตรงนี้นะคะของทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้บอกว่ามีการสั่งการให้ทางสคบเนี่ยมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนของเล่นประเภทหนึ่งอันนั้นก็คือหลายคนนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยก็พูดในรายการก็2สัปดาห์มาแล้วในด้านของเขาบอกว่าสกุชี่มันคืออะไรของเขาบอกว่ามันปลอมเนี่ยมันเริ่มระบาดแล้วก็เสี่ยงมีการพบสารอันตรายปนเปื้อนนะคะซึ่งทางสคบก็มีการจับมือนะคะบอกว่ามีการเร่งแล้วก็มีการตรวจสอบตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังว่าเจ้าของเล่นนุ่มนิ่มแบบนี้สามารถที่จะบีบแล้วก็คลายเครียดได้กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยแล้วก็มีกระแสนะคะจากข่าวทางต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้เป็นบางกลุ่มที่ออกมาโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการลอกเลียนแบบมันไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาในด้านของการผลิตตรงนี้ที่ชัดเจนตรวจสอบว่ามันมีสารปนเปื้อนนะคะอันตรายที่มันเกินมาตรฐานความปลอดภัยตรงนี้ด้วยจะทำกันอย่างไรซึ่งการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยาวชนเรื่องนี้แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยตรงนี้ด้วยมีการกำชับนะคะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะสินค้าสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามีการหยิบจับได้ง่ายการใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้ซึ่งทางสคบ.บอกว่ามีการยกระดับในด้านของการตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยของเด็กเล่นตรงนี้มันไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในกรณีของเล่นที่เรียกว่าสกุชี่ที่หลายคนรู้จักมีการประสานความร่วมมือจากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.นะคะบอกว่าหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงค่ะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยออกจากตลาดโดยทั่วไปแล้วก็มีช่องทางของออนไลน์ด้วยสำหรับในด้านของอันตรายนะคะบอกว่าในด้านของสารเคมีซึ่งสกุชี่เนี่ยมันผลิตเป็นวัสดุที่มีอาจจะมีเกรดต่ำแล้วก็มีสารเคมีตกค้างด้วยถ้าเราสูดดมไปเวลานานๆอาจจะระคายเคืองแล้วก็มีผลกระทบต่อในด้านของการหายใจนะคะในด้านของอุบัติเหตุก็อาจจะมีเหมือนกันเพราะว่าเคยเสนอไปว่านำมาเล่นกันในเครื่องมือแพทย์อาจจะมีเข็มฉีดยาอะไรตรงนี้หรือไม่น้องๆอาจจะทำในรูปของเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นรูปโดนัทหรือไม่ก็เป็นเค้กแต่ว่าถ้าเด็กหยิบเข้าปากไปถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกัน แล้วก็สกุชชี่ตรงนี้บอกว่ามันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่ายด้วยเพราะว่าเนื้อโฟมมันมีรูพุนนะคะเก็บฝุ่นแล้วก็มีสิ่งที่มันสกปรกอาจจะมีเชื้อตรงนี้เข้าไปสะสมด้วยหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วนะคะมันยุ่ยตรงนี้ถ้าเด็กเขาหยิบเข้าปากไปมันก็เป็นอะไรที่อันตรายด้วยส่วนในด้านของการดูแลจะทำอย่างไรถ้าน้องเล่นแล้วใช้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งนะคะหรือไม่ก็นำไปล้างสม่ำเสมอหรือไม่หากว่ามันฉีกขาดเปื่อยยุ่ยนะคะถ้าเป็นราในสมควรที่จะทิ้งได้เลยไม่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเขาอยู่ตามลำพังหรือไม่ก็ถ้าพบเห็นสินค้าแบบนี้เราไปเดินตลาดยามเช้าอะไรแบบนี้ในช่วงของเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะถ้าพบเห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันปลอมหรือเปล่าสามารถที่จะแจ้งสายด่วนให้เขาไปตรวจสอบก็ได้นะคะที่หมายเลข1166ค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะว่าด้วยความห่วงใยนะคะหลักการง่ายๆก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าเราจะซื้อของเล่นอะไรให้ลูกเราสักชิ้นหนึ่งก็ดูในด้านของฉลากเป็นภาษาไทยระบุในด้านของผู้ผลิตไหมนะคะผู้ที่นำเข้าชัดเจนหรือเปล่าหรือไม่ก็มองหาในด้านของมก.นะคะหากว่ามันแกะออกมาแล้วมีกลิ่นฉุนมีสารเคมีอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าซื้อหรือไม่ก็ลองแจ้งที่สายด่วนของสคบ.ก็ได้1166นะคะก็รู้ว่าเป็นสายด่วนก็ต้องมีการเฝ้าระวังตรงนี้สักนิดนึงเหมือนกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพูดถึงในด้านของเจ้าสกุชชี่นะคะเล่าสู่กันฟังเช้านี้ค่ะเราลองมาถอดรหัสเจ้าสกุชชี่เนี่ยทำไมมันถึงกลับมาแล้วก็เป็นของเล่นที่อาจจะหรือว่าเป็นของสะสมมันไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่ามันลามมาถึงผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหากว่าเราลองไปเดินที่ร้านเครื่องเขียนหรือไม่ก็เป็นร้านของเล่นนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเปิดบนเขาเรียกว่ามือถือเป็นแอป TikTok นะคะ Instagram ค่ะก็จะพบว่าเจ้าสกุชชี่เนี่ยกำลังกลับมาแล้วก็มันเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของพวงกุญแจเป็นขนมปังเป็นครัวซองหรือไม่ก็ตุ๊กตารวมถึงเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นผลไม้แบบหลากสีด้วยเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าทำไมมันถึงได้กลับมาสำหรับกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นเจน Z วัยทำงานนะคะตอนต้นค่ะสกุชชี่อาจจะเป็นของเล่นที่เคยคิดมาอย่างมากในช่วงของเขาเรียกว่าปี2016ถึงปี2018ก่อนที่มันจะหายไปนะคะค่อยๆเงียบตัวปิดลงไปแต่ทำไมมันถึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งบนโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ด้วยแม้กระทั่งโต๊ะทำงานของเรานี่ก็มีเหมือนกันจะต้องแอบมองว่าพี่เทพมีหรือเปล่านะคะใครมีตรงนี้ก็ยกมือขึ้นก็แล้วกันนะคะจากของเล่นของเด็กๆเนี่ยมันมาสู่เครื่องมือเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เยียวยาจิตใจได้เหมือนกันอันนี้มันคืออะไรมีคำตอบให้นะคะหากว่าเรามองในแง่ของหรือว่าเป็นเชิงกายภาพเจ้าสกุชชี่เนี่ยมันคือของเล่นที่ผลิตมาจากโฟมชนิดหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติอะไรคือคุณสมบัติที่มันเด้งคืนรูปง่ายแบบช้าๆเมื่อเราบีบเรากดหรือไม่ก็ลองบี้ดูแต่สิ่งที่ทำให้คนหลงรักเจ้าสกุชชี่มันไม่ใช่เพียงแค่สัมผัสเท่านั้นแต่ว่านักจิตวิทยาหลายคนเขาอธิบายว่าการบีบการกดหรือไม่ก็การสัมผัสแบบซ้ำๆในวัตถุตรงนี้สามารถที่จะช่วยทำให้สมองเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่ารู้สึกผ่อนคลายในระดับหนึ่งได้คล้ายกับการเล่นลูกบอลเหมือนที่เราคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะเมื่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานข้อมูลข่าวสารที่มันหลั่งไหลเข้ามาผู้คนอาจจะเริ่มเขาเรียกว่ามองหาสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยเหลือตัวเองทำอย่างไรให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบลงแต่ว่าเจ้าสกุชชี่เขาบอกว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้อย่างน่าสนใจมันคืออะไรคือการบีบแล้วมันค่อยๆเป็นวัตถุที่คืนรูปแบบช้าๆสร้างความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายได้หยุดจากความวุ่นวายชั่วขณะเป็นกิจกรรมที่มันไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องมีเป้าหมายใดๆทั้งนั้นในโลกตรงนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างมันไม่ต้องเร่งรีบแบบนี้การที่เราได้บีบเจ้าสกุชชี่สักครั้งหนึ่งสักนิดนึงอาจจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่วินาทีทำให้สมองของเราได้พักจริงๆก็ว่าได้แต่ว่ายุคของความเครียดนะคะคนที่โหยหาความเขาเรียกว่า ความนุ่มนวลตรงนี้ลองสังเกตนะคะว่าผู้บริโภคในช่วงของหลังจากโควิด-19 ตรงนี้จะพบว่าผู้คนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับในด้านของสุขภาพมากขึ้นสภาพจิตใจของตัวเองค่ะสินค้าจำเป็นมันไม่ได้ขายแค่ประโยชน์ใช้สอยแต่ว่ามันขายความรู้สึกด้วยตรงนี้คืออะไรอย่างเช่นเทียนหอมนะคะก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นตุ๊กตาที่เขาเรียกว่าเป็นดุทอยอะไรตรงนี้มันก็กลายเป็นของสะสมของผู้ใหญ่ด้วยคาเฟ่บางคาเฟ่มันมีธีมน่ารักก็มีการเปิดตัวกันเรียกที่เขาเรียกว่าเป็นอาร์ตทอยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการสะสมด้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคือเป็นการมองว่าสิ่งที่มันช่วยปลอบประโลมชีวิตประจำวันของคนเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะเป็นวัตถุที่มอบความสุขความปลอดภัยความน่ารักแล้วก็ความสบายใจให้ด้วยนะคะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเร่งให้มันกลับมาเร็วถามว่าทำไมถึงเป็นตัวเร่งเขาบอกว่าใน TikTok เนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญทำให้คอนเทนต์มีความหลากหลายแล้วก็มีความรู้สึกต่อจิตใจในด้านของสายตาของเสียงนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยลองได้จับอะไรที่มันนุ่มๆแล้วมันก็คืนรูปแบบสโลโมชันการแกะกล่องสินค้าออกมาดูแล้วก็ลองเรียงดูเป็นคอลเลคชันนะคะรวมถึงเนี่ยเราลองได้ทำคอนเทนต์ให้หลายๆคนเนี่ยลองได้ดูกันว่าเอ้ยเรามีอย่างนี้นะคะใครที่มีแล้วบ้างอะไรแบบนี้หรือไม่ก็บางคนอาจจะสะสมในด้านของพวงกุญแจเป็นในด้านของผักผลไม้เป็นคอลเลคชันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะเจ้าสุกุชิเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฟิวเกตทอยที่กำลังได้รับความนิยมหลากหลายประเทศโดยเฉพาะเขาบอกว่านีโดคือมันเป็นของเล่นบีบแล้วก็ผ่อนคลายได้บนโลกออนไลน์หรือไม่ก็บน TikTok เนี่ยมันเกิดจากสินค้าที่มันขาดตลาดตรงนี้อาจจะมีจำนวนที่บอกว่าเราซื้อสำหรับเด็กเล่นราคาแค่20บาทแต่ว่าขนาดนี้อันราคาเนี่ยมันสูงขึ้นอาจจะเป็นพันก็ว่าได้ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นที่แบบนุ่มแล้วเราบีบแล้วก็คืนตัวแต่ว่ามันคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่มันเป็นเล็กๆในด้านของการสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับตัวเองเป็นท่ามกลางของโลกที่มันเต็มไปด้วยความเร่งรีบอะไรแบบนี้นะคะก็นะคะใครที่ลองได้นะคะถือเจ้าของเล่นแบบนิ่มๆตรงนี้สักชิ้นหนึ่งในมืออาจจะทำให้เราเกิดความสุขที่เรียบง่ายนะคะหรือไม่ก็หลายคนอาจจะกำลังมองหากันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรแล้วนะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์หรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรที่สะสมนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสะสมได้แต่ว่าน้องๆก็เล่นแล้วนะคะก็ต้องดูในด้านของความสะอาดตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยนะครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการแสดงที่มีชื่อว่า Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราของดุริยางค์ราชนาวีนะครับผมแล้วก็ในการแสดงครั้งนี้ยังมีโขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะครับผมการแสดงในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์024755683นะครับเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้กลับมานะคะนิทานสำหรับน้องๆค่ะคนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันจ้ะ
2: คนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่นามว่าเอเลนเขาเป็นชายที่ซื่อสัตย์มากและจะไม่ยอมเอาสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นของเขาเลยเด็ดขาดแต่มันตลกตรงที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านของโจรพวกเขาจะออกขโมยของของคนอื่นในหมู่บ้านในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนเ ขาก็จะฉลองแด่สิ่งที่พวกเขาได้มาแต่อาเลนไม่เคยมีความสุขกับสิ่งนี้เลย
3: ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยหนุ่มหนุ่มนายไม่ชอบกันเหรองั้นส่งมาให้ฉันเลยฉันฟาดเรียบเองอะไรนะนายพอเลยฉันผอมที่สุดในนี้แล้วเอามันมาให้ฉัน
2: เป็นอะไรไปเนี่ยเอเลนทำไมนายไม่ชอบอาหารที่นี่งั้นเหรอ
3: มันไม่ใช่เรื่องอาหารการใช้ชีวิตของพวกเราต่างหากฉันไม่ชอบการขโมยและความไม่ซื่อสัตย์เลยฉันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี
4: ้ชีวิตที่ดีงั้นเหรองมงมงมงมอะไรจะดีไปกว่านี้งั้นเหรอพวกเรามีทองและอาหารแสนอร่อยที่พวกเราต้องการงมงมงมงมงมไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว
3: ฉันเชื่อว่ามันมีดีกว่านี้ฉันจะไปพรุ่งนี้เช้าแล้วเริ่มชีวิตใหม่เพื่อตัวฉันเอง
5: ฮ่าตามใจนายเลย
3: ดีซะอีกฉันจะได้ส่วนแบ่งอาหารเพิ่มขึ้น
4: นายนายงั้นเหรอไม่แน่นอนส่วนแบ่งของเอเลนเป็นของฉันเอามือของนายออกจากจานนั่นซะ
2: พอได้แล้วพวกนายนี่วันต่อมาเอเลนได้ออกจากบ้านของเขาเขาเข้าไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ซื่อสัตย์ของเขาเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านเขานั่งลงและคิดว่าจะเอายังไงต่อ
3: ฉันต้องหางานทำก่อนเพื่อจะได้มีอาหารและที่พักในตอนกลางคืนฉันจะทำอะไรดีนะโอ
2: ้โอ้ถ่ายจริงโอ้แอปเปิลของฉัน
3: ไม่เป็นอะไรนะครับผมเก็บให้เองนี่ครับ
2: โอ้ช่างใจดีจริงๆนายคงหิวสินะเอาแอปเปิลไปกินได้นะ
3: โอ้ไม่เป็นไรผมรับไว้ไม่ได้มันเป็นของคุณ
2: โอ้นายแน่ใจนะก็ดูกำลังหิวเลยฉันว่านะ
3: ครับไม่เป็นไรจริงๆครับผมไม่หิวแล้วล่ะโอ้โ
2: หก็ถ้านายไม่หิวแล้วเสียงคำรามที่อยู่ในท้องของนายล่ะคืออะไรเหรอนี่จ้ากินได้มากเท่าที่นายต้องการเลยฉันซื้อใหม่ได้
3: จริงเหรอครับ
2: อเลนกินแอปเปิลทั้งหมดยังมีความสุขหญิงชรามองที่เขาแล้วยิ้มออกมานายเป็นใครกันนายอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ
3: เปล่าครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมชื่ออเลนเพิ่งมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับผมกำลังหางานแล้วก็ที่พักอยู่ครับ
2: โอ้อย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้นายมาพักกับฉันก่อนไหมฉันจะให้ที่พักนายจนกว่านายจะหางานได้นะ
3: โอ้คุณช่างมีเมตตาขอบคุณมากครับ
2: ไม่ต้องเกรงใจหรอกด้วยเหตุผลนี้อเลนจึงอาศัยอยู่กับหญิงชราเธอเป็นคนที่อ่อนโยนและปฏิบัติกับเขาอย่างใจดีอเลนคิดอยู่เสมอว่าจะตอบแทนเธอได้ยังไงในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นคนตัดไม้เขาจะออกไปตัดไม้ในระหว่างวันและขายมันแต่รายได้ของเขาก็ไม่มากนักไม่ว่าเขาจะได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งให้กับหญิงชราอยู่เสมอวันหนึ่งเขาออกไปตัดไม้ตามเคยเขาได้คิดขึ้นมา
3: วันนี้ฉันต้องตัดไม้ให้ได้เยอะขึ้นเมื่อวานแทบจะไม่มีอาหารพอเลยที่บ้านถ้าวันนี้ฉันได้เงินจากการขายไม้ได้มากขึ้นคุณยายอาจจะดีใจมากก็ได้ถ้าหากฉันสามารถจัดเลี้ยงแก่พวกเราได
2: ้เขาตกอยู่ในความคิดที่มีความสุขของเขาในขณะที่เขากำลังตัดไม้ขวานของเขาได้หลุดออกมาจากมือแล้วตกลงไปในแม่น้ำ
3: โอ้ไม่นะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถจะตอบแทนคุณยายได้ฉันจะทำไงดี
2: ทันใดนั้นเองนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ปรากฏตัวขึ้นคนตัดไม้ตกใจที่ได้พบเธอเธอมองไปที่ใบหน้าของคนตัดไม้และรู้สึกสงสารเขาว่าไงจ๊ะพ่อหนุ่มฉันเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ
3: โอ้คือขวานของผมตกลงไปในแม่น้ำครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมใช้ทำมาหากิน
2: ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะเอามันมาคืนนายเองนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ไร้เวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ำมนต์และได้มีขวานสีทองอันล้ำค่าประดับประดาไปด้วยทับทิมและมรกตออกมานางฟ้าแห่งสายน้ำเสนอขวานทองให้แด่อเลนด้วยรอยยิ้มนี่ใช่ขวานของนายไหม
3: อ๋อไม่ครับนี่ไม่ใช่ขวานของผม
2: นายมั่นใจนะ
3: ใช่ครับ ผมมั่นใจไม่ใช่แน่นอน
6: งั้นขอฉันหาอีกรอบแล้วกันนางฟ้าแห่งสายน้ำใช้เวทมนต์ของเธออีกครั้งคราวนี้คว้าสีน้ำเงินออกมามันถูกประดับไปด้วยอัญมณีที่มีค่าและเปล่งประกายงดงามนี่คงเป็นของนายอย่างแน่นอนรับมันไปสิ
3: ขอโทษนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ของผมเช่นกัน
6: นางฟ้าแห่งสายน้ำยิ้มและใช้เวทมนต์ของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอได้นำขวานของคนตัดไม้ออกมาน
3: ี่แหละครับนี่แหละขวานของผมโอ้ขอบคุณมากนะครับนางฟ้าใจดี
6: ฉันเสนอขวานทองและขวานเงินที่ประดับไปด้วยอัญมณีและเครื่องเพชรมากมายแต่นายยังคงซื่อสัตย์และขอขวานของตัวเองอีกนะฉันประทับใจในตัวนายมากเลยนะนางฟ้ายังมอบขวานเงินและขวานทองแด่เขาอเลนตื่นเต้นไปอย่างมากเขาขอบคุณนางฟ้าและกลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยเงินที่เขาได้มาจากขวานทั้งสองเขาสร้างบ้านที่สวยงามให้แก่หญิงชราตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายวันหนึ่งเอเลนได้ออกจากบ้านและพูดคุยกับคนอื่นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพวกเขาต่างก็อยากรู้ว่าเอเลนได้โชคพวกนี้มาอย่างไรแต่คงไม่ได้ขโมยของคนอื่นมาใช่ไหม
3: เปล่าเลยผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับมันก็แค่ผมโชคดี
6: เขาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแม่น้ำให้กับคนอื่นฟังเพื่อนของเขาคนหนึ่งคนตัดไม้อีกคนที่มีชื่อเจมส์ได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้าย
3: เพราะแบบนี้ผมถึงได้ขวานทั้งสองมาจากแม่น้ำนางฟ้าแห่งสายน้ำช่างใจดีจริงๆดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนางฟ้าที่ใจดีมากๆเลยสินะ
6: ในวันนั้นเจมส์ได้มาที่แม่น้ำพร้อมกับขวานของเขาเขามองดูรอบๆจนมั่นใจว่าไม่มีใครกำลังดูเขาอยู่เมื่อเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาโยนขวานของเขาลงไปในแม่น้ำและร้องออกมาอย่างเศร้าซ้อย
3: โอ้ไม่นะขวานของฉันสิ่งหากินอย่างเดียวของฉันได้โปรดช่วยฉันด้วย
6: ทันใดนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาด้วยแสงสว่างมีอะไรอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: โอ้นางฟ้าใจดีขวานของฉันตกลงไปในแม่น้ำได้โปรดช่วยฉันด้วยนะ
6: แม้จะเป็นห่วงนะฉันจะเอามาคืนให้ นางฟ้าใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ำบุญขึ้นดวงตาของเจมส์เบิกกว้างด้วยความโลภนี่ใช่ของท่านไหม
3: ใช่ใช่แล้วนี่เป็นขวานของข้าโอ้ขอบคุณท่านมาก
6: เจมส์รีบยื่นมือเพื่อคว้าขวานทองแต่นางฟ้าไม่ประทับใจกับพฤติกรรมของเขานายฉันน่าสะอิดสะเอียนทุกคนละโมบฉันไม่พอใจกับความไม่ซื่อสัตย์ของนายฉันจะไม่มอบขวานทองนี้และไม่หาขวานของนายให้แน่นอนเลยไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ดังนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำจึงหายตัวไปปล่อยให้เจมส์เศร้าใจและผิดหวังเขาโลภมากเกินไปและเสียโอกาสที่จะได้ขวานทองรวมไปถึงขวานของเขาเองด้วยเมื่อเอเลนได้ยินเรื่องนี้เขาเสียใจกับเจมส์มากและได้มอบเหรียญทองเล็กน้อยให้กับเขาน
3: ี่เอาเหรียญนี้ไปซื้อขวานใหม่ซะนะแล้วก็จำเอาไว้เพื่อนความซื่อสัตย์จะตอบแทนเราเสมอ
6: เจมส์ร้องไห้ออกมาอย่างหนักและขอบคุณเอเลนต่อมาในวันนั้นเมื่อเอเลนกลับมาที่บ้านของหญิงชราเขาพบว่ากระท่อมเก่าๆตอนนี้ได้กลายเป็นบ้านทองคำที่งดงามเอเลนตกใจมาก
3: นี่อะไรกันฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหม
6: ทันใดนั้นเขาได้พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วเริ่มอ่านเอเลนที่รักนายไม่เพียงแต่สื่อสัตย์นายยังใจดีและมีเมตตาดูแลตัวเองให้ดีด้วยรักจากนางฟ้าแห่งสายน้ำอุ๊ยฉันหมายถึงหญิงชราเอเลนแทบไม่อยากจะเชื่อหญิงชราที่อยู่กับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเขายิ้มออกมาและน้ำตาได้ไหลออกมาจากตาของเขาในไม่กี่ปีข้างหน้าเอเลนได้รับเลี้ยงเด็กๆมากมายเพื่อสอนให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์และมีเมตตาเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่น่าอยู่มากขึ้น
0: ค่ะจบนิทานก็เวลาหมดพอดีนะคะชาวนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะลากันกับเพลงนิทานของพ่อสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้งที่ชำระเงินแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้งที่ชำระเงินแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทพร้อมสั่งศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามและรับฟังข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนโดยมี58คนเดินทางมารวมตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอีก77คนพักรออยู่ที่โรงแรมโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสหลังสมัครแพ็กเกจกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทต่อคนแต่เรียกเก็บจากผู้แสวงบุญเพียงคนละ 26,000 บาทโดยอ้างว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากก่อนจะพบว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมประมาณ 3,750,000 บาททั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้มีการสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดหาพาหนะนำผู้ได้รับผลกระทบเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับบริการหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งเรื่องต่อกรมการท่องเที่ยวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการช่วยเหลือได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: เมื่อเวลา 2:55 นาทีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงปากทางหน้าถนนหอวังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีแดงป้ายทะเบียนลพบุรีชนกับรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินป้ายทะเบียนกทมผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ25ปีส่วนผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นชายไทยอายุประมาณ 35-40 ปีอาการไม่สาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 2,645 คนบาดเจ็บอีกกว่า 12,000 คนและประชาชนกว่า 15,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตอนกลางของชิลีที่ระดับความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารมาอย่างแออัดเสียหลักตกลงไปในหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนบาดเจ็บอีก16คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐเตรียมฉลองวันชาติซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีขณะที่คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนกลางและพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศทำให้หลายเมืองต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆส่วนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น 1,502 คนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่473คนปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ณจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ๊ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ๊ยวอยๆลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพอคนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พอเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดช้าห่วงอะไรก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชายลีทุกคน
4: เรื่องชาติตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ย จะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ปพ.แจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วนภาคใต้4จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง15จังหวัดภาคใต้8จังหวัดและเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะขาวอำเภอตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกจึงมีการประสานแจ้ง55จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นพร้อมติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: เมื่อศิลปะจากแสงไฟผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยจึงเป็นช่วงเวลาที่ย่านเก่าแก่อย่างทรงวาดจะกลับมาให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามในจีจะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: เมื่อดูทิศลับขอบฟ้าถนนทรงวาดก็กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งกับ Awakening ทรงวาด2026เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลครั้งที่2ที่เปลี่ยนย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นแกลเลอรี่ศิลปะกลางแจ้งขนาดใหญ่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Songevity The Longevity of Songwat ตลอด10วันของเทศกาลนี้นะครับเราจะได้ชมผลงาน Lighting Installation และ Digital Art กว่า21ผลงานใน14โลเคชั่นซึ่งแต่ละชิ้นจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมการค้าและความทรงจำของย่านแห่งนี้ด้วยภาษาของแสงสีและเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยเริ่มต้นที่ตึกแขกอาคารเก่าแก่ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของถนนทรงวาดและอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือภายในโกดังเจริญวัฒนาซึ่งใช้ผืนผ้าโปร่งและแสงสีเล่าเรื่องการค้าทางน้ำของย่านทรงวาดพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของชุมชนริมแม่น้ำในขณะที่หลายผลงานนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นได้มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ immersive ผ่านประสาทสัมผัสรอบด้านรับรองว่าแต่ละจุดที่คุณเช็คอินจะเรียกยอดไลค์ได้อย่างแน่นอนจิจ้าประเทศขอบอกว่า Awakening ทรงวาด2026นี้ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลประดับไฟแต่เป็นการใช้ศิลปะร่วมสมัยปลุกชีวิตให้กับย่านทรงวาดผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของการค้าวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 3-12 กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาสัมผัสกับอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจกันใน Awakening ทรงวาด2026บนถนนทรงวาดกันให้ได้นะครับ
9: สี่กรกฎาคมมาสมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงโอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายา

0: อุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอันตรายจากฟอร์มาลินเลี่ยงได
2: ้ลูกเป้งจ้าคุณชายซื้ออาหารทะเลมาฝากลูกด้วยจ้าดูสิสดๆทั้งนั้น
3: สดตรงไหนปลาอะไรตาขุ่นได้ขนาดนั้น
2: หยุดเลยนะนายชัดจัง
3: ครับนายยาว
4: นายคะจริงด้วยกลิ่นก็ฉุนแสบจมูกเชียวค่ะ
5: สงสัยคุณเป้งจะได้อาหารทะเลแถมฟอร์มาลินมาด้วยค่ะก่อนซื้ออาหารทะเลต้องลองตรวจสอบกันสักนิดนะคะว่ากุ้งหอยปูปลานั้นแช่สารฟอร์มาลินที่ทำให้อาหารสดนานด้วยไหมเช่นลองดมกลิ่นดูจะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกหรือปลาที่เนื้ออย่างแน่นแต่ตากลับขุ่นก็อย่าซื้อมานะคะสารฟอร์มาลินอันตรายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพค่ะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจจับกุมชายสวมฮู้ดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอร์มีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ตำรวจจับกุมชายสวมฮูดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอมีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกเตรียมคุมตัวนำค้นแหล่งกบดานที่จังหวัดอยุธยาคุณณัฐทิพย์สุดาตูรักษารายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าคดีแอร์การบินไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียต่อมาปปส.ได้เร่งแกะรอยตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนและสามารถควบคุมตัวคนขับรถเก๋งคนดังกล่าวมาสอบเข้มหลังจากเจอตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าตัวบอกขับรถไปจริงแต่ให้การปฏิเสธล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจนครบาลสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีชายอายุ59ปีซึ่งเป็นคนขับรถโตโยต้าชี้ยืนยันว่าเป็นคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนำพัสดุไปส่งที่คอนโดย่านบางนาเบื้องต้นจากการสอบสวนชายคนดังกล่าวให้การรับสารภาพและยอมรับว่ารู้ว่าภายในกล่องพัสดุมียาเสพติดโดยส่งให้กับแอร์มีนาเป็นครั้งแรกโดยในวันนี้เวลา15นาฬิกาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะนำเจ้าหน้าที่พอถอเข้าคนและเก็บหลักฐานยาเสพติดที่เป็นแหล่งกบดานชายสวมฮูดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณทิพย์สุดาตุลักษารายงาน
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำสะพานกรุงธนหรือสังฮีถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกทมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณโป๊ะท่าน้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานกรุงธนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเพศชายสภาพสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขายาวลอยน้ำอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคาดเสียชีวิตมา 1-2 วันพร้อมเร่งติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อไปกองกำลังผาเมืองจับมือชาวบ้านทุ่งช้างร่วมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำและฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าป้องกันวิกฤตภัยแล้งในระยะยาวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำและการเสื่อมโทรมของพื้นป่าเป็นเรื่องที่ล้อมไม่ได้กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่316ได้นำกำลังพลลงพื้นที่บริเวณสวนห้วยสารตำบลใต้ร่มโพทองจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสากว่า20คนทั้งหมดได้ช่วยกันลงแรงสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ขนาดเล็กแบบกึ่งถาวรมีความกว้าง3เมตรยาว5เมตรโดยเน้นการใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเพื่อใช้เป็นประการสำคัญในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งการสร้างฝายในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าในตำบลตะงอบเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่มักเกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: มสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สำนักงานกสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศกสทช.เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนโดยมีกสทช.รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกไกรพงศ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกสทช.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นณสำนักงานกสทช.การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม2เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนและผู้ให้บริการรวบรวมคงข่ายเสมือนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวต่อไป
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนภาคกขใหม่ 15,520 คนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งไปแล้วคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มการทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสุ่มตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ซึ่งเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่26มิถุนายนพบผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและภาคขที่ผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อตาม TOR และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายภายใน3วันหรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมหากพบมีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องโดยเร็วยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
1: สรุปข่าวต่างประเทศประจำสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
7: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,600 คนบาดเจ็บกว่า 12,000 คนรัสเซียถล่มกรุงเคียฟของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดมีผู้เสียชีวิต27คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย100คนโดยอ้างเพื่อตอบโต้การโจมตีแหล่งพลังงานรัสเซียของยูเครนขณะที่ผู้นำรัสเซียออกมายืนยันเป็นครั้งแรกว่ายูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทำรัสเซียเริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิงคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดในหลายประเทศของยุโรปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่าปกติ 3,700 รายศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าเด็กที่เกิดในสหรัฐไม่ว่าบิดามารดาจะอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายหรือเป็นผู้พำนักชั่วคราวจะได้รับสิทธิ์ถือสัญชาติอเมริกันตามรัฐธรรมนูญปัดตกความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการยกเลิกนโยบายนี้ที่ใช้มานาน150ปีอิหร่านจัดพิธีศพอายาตุลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะมีพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดวันที่9กรกฎาคมสมลักษณ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางแจ้งว่าได้รับการประสานจากเทศบาลดอยลางขอให้หมวดทางหลวงฝางปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข1314เป็นการชั่วคราวจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ดินสุดตัวเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยโปรดตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางและหลีกเลี่ยงการใช้ทางหลวงหมายเลข1314ในขณะนี้โดยขอให้เส้นทางอื่นจนกว่าจะมีการประกาศเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติ
4: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้

0: ในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยละ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ๊
4: ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะในเช้าวันนี้นะคะเราไปเริ่มที่กิจกรรมดีๆกันก่อนเลยค่ะซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็โดยในวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้มาเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติต่อไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกีฬาเรือใบเนี่ยก็เป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปีชาสามารถในการแล่นใบและทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองโดยการแข่งขันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่8กรกฎาคม2569ในเวลา8นาฬิกาค่ะวันหยุดแบบนี้อยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่บริเวณตลาดสวนสุขภาพอิสระภักดีนะคะที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาไปเดินชิลถ่ายรูปเช็คอินและอุดหนุนสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆนะคะอย่างเช่นขนมเครื่องดื่มในบรรยากาศสวยๆนะคะสุดร่มรื่นเป็นกันเองซึ่งสามารถเริ่มช็อปความฟินกันได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะท่านใดที่อยู่บริเวณตลาดสวนสุขภาพอิสระภักดีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่โคราชเนี่ยก็สามารถไปเดินเที่ยวเล่นกันได้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของงานบุญงานกุศลกันค่ะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะโดยกองพลทหารราบที่3และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ร่วมกับวัดศาลาลอยพระอารามหลวงขอเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพุธที่22กรกฎาคม2569เวลา14นาฬิกาที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับโคเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ 25,000 บาทกระบือตัวละ 30,000 บาทหรือ ท่านใดนะคะที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะที่บัญชีโครงการไทยชีวิตโคกระบือกองพลทหารราบที่3ธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี515-208-5717นะคะสำหรับการทำบุญในครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยที่เราก็ไปประสานที่พันตรีวันชัยชาวดอนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะของกองพลทหารราบที่3หมายเลขโทรศัพท์098-559-9300ทุกการร่วมบุญคือการให้ชีวิตสร้างมหากุศลและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาพร้อมน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวาระอันเป็นมหามงคลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะยังอยู่ในเรื่องของการทำความดีกันอยู่นะคะล่าสุดทางด้านของสภากาชาติไทยเองก็ได้มาเชิญชวนค่ะขอเชิญชวนประสงค์นิกรทั่วประเทศร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7 แห่งสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ขออภัยค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ที่สาขาบางกะปิชั้น2นะคะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดิเอมโพเรียนสุขุมวิทชั้นเอ็มบ้านทรงไทยที่ย่านวงสว่างโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยค่ะก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะเพราะว่าโลหิตเนี่ยเรามีไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังเลือดสำรองค่ะสำหรับไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสนะคะการมีชีวิตอยู่ให้กับผู้ป่วยนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครูค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆนะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆนะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ประชานีไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกลับมาในรั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะกับกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยค่ะซึ่งเราได้มีการเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะในส่วนของขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็จะตามที่สปอร์ตของเรานะที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูเพจนะคะที่เพจสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสมัครนะคะแล้วก็มีตัวอย่างอาจจะมีตัวอย่างของปีก่อนๆ นะคะที่มีผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเข้ามาเอามานำเสนอมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ นะคะสำหรับกิจกรรมในปีนี้เช่นเคยค่ะเชิญชวนน้องๆเยาวชนค่ะที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพปีนี้ในหัวข้อนะคะพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลายค่ะสามารถที่จะกรอกข้อมูลสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com นะคะพร้อมกับพิมพ์เอกสารใบสมัครหนังสือรับรองจากครูอาจารย์ในสถานศึกษาหนังสือรับรองจากผู้ปกครองของผู้สมัครและผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ค่ะส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยก็จะนับวันที่ประทับตาไปรษณีย์เป็นหลักนั่นเองค่ะก็อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นนะคะก็คือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทางเพจ Facebookประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยหรือจะติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0648694547 0648694547ในวันและเวลาราชการค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางหน่วยเนี่ยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของแต่ละหน่วยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะคะให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะเชิญชวนน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในการวาดภาพเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและในขณะนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงและระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการด้านเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่2ถึง8กรกฎาคมก็ยังมีเวลาอยู่นะคะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่อาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระบี่นั่นเองค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเอกสารที่จะต้องใช้ในกรณีที่เป็นบ้านของตนเองค่ะก็จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายความเสียหายนะคะกรณีที่เป็นบ้านเช่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพถ่ายความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนพร้อมกับแนบภาพถ่ายความเสียหายประกอบไปด้วยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตที่หมายเลขโทรศัพท์076214306ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ076214306ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การสำรวจความเสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องและที่สำคัญค่ะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ล่าสุดนะคะทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยยังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้นะคะจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้นะคะซึ่งพบว่ามีปริมาณฝนเนี่ยที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28ถึง30ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่ในขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้กระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชนรับประทานเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกไม้ผลทำสวนทุเรียนในภาคใต้อย่างเช่นที่จังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือค่ะให้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะทุกท่านพี่น้องเกษตรกรค่ะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยเป็นการพิจารณางดหรือลดการทำนาปลังนะคะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะแรงซ้ำซากโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจตะวันออกนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนแล้วก็ข้อห่วงใยจากสทนช.นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันบ้างนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะเป็นการจัดงานโดยกรุงเทพมหานครสืบสานขออภัยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตพระนครร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะคะทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมของสถานที่และท่าเทียบเรือริมคลองแสนแสบบริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมดังกล่าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการดำเนินงานในทุกมิติภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานพร้อมกับสะท้อนพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญครั้งนี้ให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีนะคะสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีกิจกรรมสำคัญนะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นการตักบาตรทางน้ำการฉายสารคดีและภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนถนนคนเดินคลององอ่างและถนนคนเดินตรอกสาเกการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงการให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าเชื่อมโยงโครงข่ายสายน้ำรอบกรุงในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองหลอดคลองเปรมประชากรคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาถและคลองแสนแสบตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนริมคลองรวมถึงพัฒนา คุณภาพชีวิตคนไร้บ้านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงสิ้นเดือนค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวม9รายค่ะเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลเรือตีอุดมกุลสิริปัญโยเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะผู้สังเกตการค่ะได้ไปตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีความคืบหน้าแล้วกว่า 45% ด้วยกันนะคะโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายยกระดับความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนชายแดนภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ผ่านกองทุนหทัยทิพย์นั่นเองค่ะในส่วนของกระแสสังคมนะคะที่เกิดข้อสงสัยในเรื่องของช่องว่างที่บริเวณแนวกำแพงหลักเขตที่52ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเองก็ได้มีการชี้แจงต่อคณะผู้สังเกตการอย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นขั้นตอนของการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ต้องเว้นไว้รอการปรับปรุงตามข้อสรุปของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชานะคะหรือว่า JBC โดยในอนาคตก็จะมีการติดตั้งแผงเปิดปิดได้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักเขตแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและได้รับความร่วมมือในการสังเกตการจากฝ่ายกัมพูชาในทุกขั้นตอนนอกจากนี้ค่ะคณะผู้สังเกตการเองนะคะยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นพื้นที่รวบตัวกอนะคะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเพื่อประเมินมาตรการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการบริหารจัดการเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งกองทัพไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยควบคู่ไปกับการสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมืออาเซียนอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการอัพสกิล AI แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็มี12คอร์สนะคะให้เรียนฟรีซึ่งเริ่มได้เลยวันนี้นะคะที่เว็บไซต์ learning.bangkok.go.th ค่ะซึ่งปัจจุบันโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะบางทีเนี่ยเราก็ตามไม่ทันเมื่อก่อนทักษะที่เรียนมาก็อาจจะใช้ได้ในตลอดชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้ค่ะ AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีหรือว่าวิธีการทำงานแทบทุกอาชีพตั้งแต่การตลาดการขายไปจนถึงงานพัฒนาโปรแกรมหลายคนนะคะอาจรู้สึกว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นคนสายเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะที่จะเข้าถึงเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ย AI สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนทักษะพื้นฐานที่ทุกอาชีพจะต้องมีติดตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME พนักงานขายคนทำการตลาดหรือแม้แต่คนที่อยากเริ่มต้นสายพัฒนาโปรแกรมนะคะก็อยากจะต้องมีความรู้ในเรื่อง AI หรือว่ามีสักระดับพื้นฐานก็ยังดีค่ะเพราะว่า AI เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนกันจริงๆค่ะกรุงเทพมหานครเองก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครหรือว่าชีวิตคนเมืองอย่างเรานะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการหรือว่าเงินช่วยเหลือเท่านั้นแต่คือการให้โอกาสทุกคนค่ะได้พัฒนาทักษะตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็เติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของ12คอร์สเรียน AI ออนไลน์ฟรีนะคะผ่านแพลตฟอร์ม learning.bangkok.go.th ค่ะที่รวบรวมหลักสูตรหลากหลายนะคะตั้งแต่พื้นฐานที่ใครเริ่มใครก็เริ่มได้ไปจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจและสายอาชีพนะคะก็จะมีคอร์สที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยได้พัฒนาตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็น AI ช่วยวางโฆษณาเมตตาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะวิชานี้คอร์สนี้ก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง7นาทีการปูพื้นฐาน AI ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงการใช้งาน Microsoft 365นะคะก็อยู่ที่2ชั่วโมง27นาทีหรือว่าจะเป็นการพัฒนาโซลูชัน AI บนคลาวด์สำหรับสายเทคโนโลยีค่ะมีในเรื่องของ
การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจท่องเที่ยวตัวนี้นะคะจะมี2ชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับสายอินฟูนะคะคิดคอนเทนต์สร้างโฆษณาวิเคราะห์คู่แข่งในตรงนี้มีชั่วโมงเรียนอยู่ที่5ชั่วโมง15นาทีด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นคอร์สที่เรียนฟรีนะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองหรือว่าคนกรุงแบบพวกเรานะคะก็สามารถที่จะไปเรียนกันได้ไม่ใช่เฉพาะคนกรุงค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะไปที่เว็บไซต์ learning.bangkok.go.th ค่ะทุกคอร์สเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเน้นย้ำเลยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเรียนได้ตามเวลาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจหรือคนที่อยากเริ่มต้นสายอาชีพใหม่ก็สามารถที่จะเข้าถึงความรู้เดียวกันได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าค่ะก็อยากจะให้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเจนอัลฟาเจนเด็ดรุ่นใหม่ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุไมซักเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน33จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคไข้หมูดิบว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุไมซักเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน33จังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้วันนี้ทั่วไทยมีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่โดยเฉพาะ33จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้มี5จังหวัดที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษคือหนองคายบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคไข้หมูดิบว่าน่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายแพทย์นพรัตน์วัชรขจรกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อเซปโตคอร์คัสซูอิดหรือโรคไข้หมูดิบว่าปัจจุบันจังหวัดแพร่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว40รายเสียชีวิต5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนประชาชนที่มีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการผิดปกติตามที่กล่าวมาควรรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานหมูดิบแก่แพทย์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
9: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์ณสุขศาลา
3: ตอนเลี่ยงไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับแต่เซลล์ไขมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายหรืออักเสบกับตับในระยะแรกล่ะค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดอาการอักเสบของตับในที่สุดก็จะเป็นตับแข็งได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงปัญหาไขมันพอกตับนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักโดยเฉพาะการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องลดลงไม่เกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะตามด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่าให้ขาดและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมโรคให้ดีด้วยนะคะรวมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยใครที่ดื่มสุราอยู่ก็ควรเลิกดื่มเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตับนั่นเองหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นน้ำมันและสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างเช่นตรวจสอบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็สำคัญทีเดียวค่ะเมื่อต้องทำฟันหรือทำเล็บก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะทำให้เราห่างจากภาวะไขมันพอกตับได้แล้วละค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ DSI รับตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: DSI รับตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษก่อนส่งตัวฝากขังศาลอาญาขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในคดีแอร์โฮสเตสสาวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางสาวทัศพรผู้ต้องหา2คนให้พนักงานสอบสวน DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อเวลา 23:00 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัวแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อช่วง 9:00 น.ของวันนี้โดยผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การรับสารภาพในส่วนของการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรอย่างเข้มข้นเผยผลจับกุมรอบ9เดือนปีงบประมาณ2569กว่า 29,000 คดีโดยคดียาสูบหรือบุหรี่เถื่อนยังมากที่สุดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรทั่วประเทศหลังพบปัญหาบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายอันดับ1และมีการลักลอบนำเข้ารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งการใช้พื้นที่ชายแดนเส้นทางธรรมชาติและบ้านพักเป็นจุดพักสินค้าก่อนกระจายสู่ผู้จำหน่ายรายย่อยส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตจับกลุ่มคดีได้รวม 29,411 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า817ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับรวมกว่า 4,282 ล้านบาทเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ 3,104 คดีโดยคดียาสูบมีมากสูงถึง 1,993 คดีหรือร้อยละ64ของคดีทั้งหมดซึ่งสะท้อนว่าปัญหาบุหรี่เถื่อนยังเป็นความท้าทายสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังหลักยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าหนีภาษีลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีของประเทศอย่างต่อเนื่องนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สำนักข่าว AFP รายงานประชาชนชาวอิหร่านเริ่มรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะมีอายุได้86ปีขณะที่เจ้าหน้าที่และบุคคลสำคัญจากต่างชาติได้แสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายต่ออาลีคาเมเนอีที่ปกครองอิหร่านมายาวนาน36ปีโดยลงศพที่บรรจุร่างของอาลีคาเมเนอีถูกนำมาตั้งไว้ที่มัสยิดแกนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเพื่อให้ผู้คนได้แสดงความเคารพคาดว่าจะมีชาวอิหร่านหลายล้านคนเข้าร่วมพิธีศพครั้งนี้ที่จัดขึ้นทางการอิหร่านมีแผนจะจัดขึ้นเป็นเวลา6วันหลังจากที่ล่าช้ามานาน
6: สี่กรกฎามาสมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงโอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายโลหิตยารวบอดีตปลัดพร้อมพวกสวมบัตรไปแล้ว240รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เจ้าหน้าที่รวบอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวก17หมายจับเอี่ยวสวมสิทธิ์โรฮิงญากว่า240รายคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกับกรมการปกครองDSI ปปท.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายชาวโรฮิงญาสมบัติเลขศูนย์ปราบปรามขบวนการทุจริตทางทะเบียนโดยได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดรวม17หมายจับประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอดอนสัก1รายอดีตลูกจ้างสย.อำเภอดอนสัก1รายเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายชาวโรฮิงญาผู้สมสิทธิ์12รายอยู่ระหว่างหลบหนี6รายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายเมื่อต้นปี2569ว่าได้รับความเดือดร้อนจากชาวพม่าโรฮิงญาที่กระทำผิดกฎหมายจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรเลขศูนย์ที่ว่าการอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางกรมการปกครองโดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือดูป้า NICE ได้ทำการตรวจสอบพบว่านายภัยรัตน์อดีตปลัดอำเภอดอนสักทำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนและพวกจัดทำบัญชีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในช่วงปี2564ถึง2566จำนวนสูงถึง240คนจึงทำการตรวจสอบจนพบกระบวนการผู้กระทำความผิดสำหรับเครือข่ายนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มในหน้าทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายอีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่มีการยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า15ล้านบาทณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลแนวหน้าพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณธมลรัตน์ขันธวินหูรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณชายแดนบ้านหาดเล็กเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดปิดด่านเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างความไว้วางใจสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงกรณีบริษัทเอกชนของกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดเกาะกงได้ดำเนินการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตที่73พลโทอดุลได้กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลให้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยทอทหารไม้หานากาศพอพานพอพานสารีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
15: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือเพื่อป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วและรับผลของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบโดยพลอากาศเอกมนัสสวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำว่าประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งจะต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบกำหนดประเภทขนาดน้ำหนักและเงื่อนไขของสิ่งของที่สมาชิกลูกเรือสามารถนำขึ้นอากาศยานได้นอกจากนี้ยังให้สายการบินจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจการตรวจค้นสัมภาระของสมาชิกลูกเรือการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักระบบการรับแจ้งเบาะแสการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงมาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการกำหนดการบริหารการมาตรการดังกล่าวเอาไว้ที่เป็นระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการนิรภัยรวมถึงระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศด้วยและกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยสมาชิกลูกเรืออาจฝ่าฝืนประกาศผู้ดำเนินการเดินอากาศจะต้องประเมินถึงความเสี่ยงพิจารณาระบบการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรายงานต่อสถาบันการบินพลเรือนโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐดำเนินโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากส่วนเงื่อนไขการเข้ารับสิทธินั้นรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลย
13: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยคือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเกิดจากการรวมคำสี่คำด้วยกันคือคำว่าโทรคำว่าศัพท์คำว่ามือและคำว่าถือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ติดตัวไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นเด็กๆถ้าต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อได้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋งได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: หอยอานงลืมไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าอ้วกหูแตกกันหมกแล้ว
1: หอยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสงมากอ่ะ
2: นี่นงแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรักไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอ
0: ฮังแน่นิ่งทาชาวบ้างอีกแล้วนะเออแต่อ้วกก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้มั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระเจี๊ยบกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกเลยว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: หรือแค่
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดย้ำหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีเนี่ยไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเดี๋ยวพวกลึกก็มาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่หวายรุ่นเสงมาร์กอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นถอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: Be Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุโซนร้อนไมซักเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองหนานหลิงประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ส่งอิทธิพลทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นถึงวันที่6กรกฎาคมส่วนกทม.ปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ปภ.แจ้งเตือน55จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มล่าสุดส่งเรือ30ลำเข้าช่วยเหลือพร้อมเตือนระวังดินถล่ม2อำเภอบ่อไร่และเขาสมิงหนักส่วน4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้พายุไมซักพ่นพิษถล่มตราดน้ำป่าหลากซัดหลายพื้นที่ด้านฝนตกหนักที่ชลบุรีทำกำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนสายหนองก้างปลาในพื้นที่ตำบลบ่อวินพังถล่มส่งผลให้มวลน้ำและกองขยะวัสดุรีไซเคิลภายในโรงงานที่อยู่ติดกันไหลทะลักเข้ามาเกลื่อนหมู่บ้านชาวบ้านวอนอบต.บ่อวินเร่งช่วยแก้ปัญหาด่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์ขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายฮูดน้ำเงินผู้ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาส่งให้แอร์มีนาจนมุมที่พิษณุโลกขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศสารภาพทำมาหลายครั้งดีเอสไอนำตัวสองผัวเมียขนพัสดุเฮโรอีนฝากขังอย่างให้การปฏิเสธโยงเครือข่ายลอบขนยาคดีแอร์สาวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎใหม่ประกาศห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับคิ้วของคนอื่นสายการบินต้องคุมเข้มตรวจสัมภาระฝ่าฝืนเสี่ยงถูกลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเอกนิติยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจำเป็นรับงบ70ไม่พอแล้วรับมือวิกฤตยันจะใช้ทุกเครื่องมือเดินหน้าลงทุนพร้อมขอทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนหลังพบข้อมูลค้าง5ปีไม่ได้สำรวจย้ำดูคนเดือดร้อนไม่สนยอดตัวเลขรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งกรณีบุคคลอ้างเป็นแกนนำ BRN ยื่นเงื่อนไขวางอาวุธชี้ยังไร้การยืนยันตนย้ำรัฐมีกลไกเจรจาตามกฎหมายรวบทันควันคาสนามบินจับทัวร์เถื่อนลอยแพผู้แสวงบุญประกอบพิธีอุมเราะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียผู้เสียหาย150คนมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางปิดเกมมือปืนหึงโหดจับกุมนายสวัยอายุ65ปีผู้ต้องหายิงภรรยาเสียชีวิตก่อนเปลี่ยนชื่อสกุลหนีคดีนานเกือบ20ปีโดยจับกุมได้ที่ภูเก็ตสาธารณสุขแพร่เตือนระวังโรคไข้หมูดิบเผยผู้ป่วยพุ่ง40รายเสียชีวิตแล้ว5รายเร่งรณรงค์งดกินหมูดิบลดเสี่ยงโรคร้ายร่าง3ลูกเรือมยุนารีกลับถึงมาตุภูมิหลังประสบเหตุขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุซทางการอินโดนีเซียประกาศชื่อชาวต่างชาติ2คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีหลังจากการทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโดยยึดกัญชาคุณภาพสูงได้ 3.37 ตันซึ่งคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อผลิตน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระ
7: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: Beautiful music Beautiful songs for you
9: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Shiny Stocking ผลงานการประพันธ์ของนักเป่าแซกโซโฟนเทนเนอร์แซกโซโฟนของวง Count Basie นักดนตรีท่านนี้คือ Frank Foster ผู้ประพันธ์เพลงที่โด่งดังอย่าง Blues in House Flat และ Down for the Count เป็นต้นและยังเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล NEA Jazz Master ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการดนตรีแจ๊สอเมริกันแฟรงค์ฟอสเตอร์ท่านเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานที่สำคัญของวงการดนตรีแจ๊สนะครับสไตล์การเป่าแซกโซโฟนของท่านนั้นจะมีความนุ่มละเมียดแล้วก็โครงสร้างคอร์ดคอนสตรักชั่นดนตรีต่างๆที่ประดิษฐ์ประดอยออกมาก็ประณีตมากๆทีเดียวตอนที่ท่านประพันธ์เพลงนี้ก็ยังเป็นหนุ่มน้อยท่านแต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2498หรือ1955จากความประทับใจที่ได้เห็นสาวๆในยุคนู้นนะครับถึงแม้ว่าจะใส่กระโปรงที่ไม่ใช่กระโปรงสั้นกระโปรงที่ยาวคุมเข่านี่แหละแต่ทุกคนก็จะต้องใส่ถุงน่องที่เรียกกันว่า stockings และถุงน่องในยุคนู้นก็จะต้องมีความแวววาววุบวับสะท้อนแสงไฟแสงแดดเป็นเพลงที่สะท้อนถึงความงดงามและความประทับใจกับความงามของคุณสุภาพสตรีในชุดต่างๆที่ใส่สต็อกกิ้งแล้วเดินไปเดินมาแบบหรูหราน่าชมน่ามองเห็นและประทับใจอึ้งตะลึงไปเลยซึ่งวัฒนธรรมการใส่ถุงน่องก็ยังมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเวลาต้องไปงานที่เป็นทางการมากๆอย่างเข้าไปในพระบรมมหาราชวังไปเข้าเฝ้าเจ้านายอะไรอย่างนี้คุณสุภาพสตรีก็ควรจะต้องใส่ถุงน่องถึงจะดูเท่เก๋และถูกกาลเทศะเวอร์ชันที่คุณได้ฟังไปนี่เป็นเวอร์ชันที่เป็นบรรเลงซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกๆเพลงนี้ด้วยท่วงทำนองที่มีความไพเราะเป็นที่ถูกใจของบรรดานักดนตรีและนักร้องจอห์นเฮนดริกส์เป็นผู้ที่ใส่คำร้องแล้วก็ได้เอลลาฟิจิโรลมาร้องไว้ก่อนเป็นท่านแรกๆ Shiny Stocks ของ Count Basie มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์เราอยู่กับการฟังเพลงแจ๊สแบบสบายๆนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน susharadio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเก้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุภาพของศรีพระบรมราชินีนาถเราไปอ่านจดหมายของพระองค์ท่านลงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2439กันต่อนะครับซึ่งในตอนนี้เสด็จถึงเกาะลังกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นบกเป็นที่เรียบร้อยขึ้นรถไฟไปตามทางซ้ายมือเป็นป้อมขวาเป็นโรงไว้ฐานบนป้อมเป็นสนามม้าไม่สู้กว้างแล้วไปถึงตลาดดูโรเรเต็มทีเกือบเรียกว่าตึกไม่ได้ไปหน่อยหนึ่งก็เป็นสวนมะพร้าวโรงคนอยู่ใช้ปลูกกับดินฝาดินหลังคาจากซอมซ่อไม่เป็นจังหวะจากโคนดูเต็มทีทีเดียวเจ้ารถไฟที่พาไปก็แต้มคูป่นคำว่าแต้มคูป่นนี่หมายถึงทำผิดพลาดมากมายนะครับต้องย้อนกลับมาขึ้นไปตามทางชันหน่อยหนึ่งถึงบรมานันทวิหารมีลาดผ้าตกแต่งธงพระรับในที่แห่งหนึ่งทำพอใช้จะเป็นที่อยู่หรือที่สวดมนต์ไม่ทราบตะนั่งตามริมผนังรอบแต่มิใช่นั่งพับเพียบหรือขัดสมาธินั่งชันเข่าสองข้างโดยมากแลมักเบียดเบียดทับๆกันอย่างที่เราเรียกกันว่าสมโยกเป็นพื้นมีอ่านแอดเดรสเป็นภาษาลังกาแรกคฤหัสถ์อ่านจะไม่คล่องประการใดพระมาอ่านแล้วสวดมงคลสูตรแลท้ายสวดมนต์อากาสัทธาจะคุมมัทธามีน้ำมาใส่ขันมาถือไปที่พระองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยแล้วมาให้พวกเราแตะคนละน้อยเป็นเสร็จพิธี
แล้วไปบูชาพระเจดีย์เป็นรูปล้อมฟางจะเอาอย่างไทยแต่ไม่เหมือนมีหอพระตรงพระเจดีย์ด้านหนึ่งเป็นพระหล่อเรียกว่างามอย่างพม่ามีด้านหนึ่งเป็นพม่าศิลาขาวทั้งนั้นพระนอนองค์หนึ่งว่าเป็นของทูลกระหม่อมพระราชทานไปทูลกระหม่อมในที่นี้หมายถึงรัชกาลรัชกาลที่4นะครับเขาจัดดอกไม้มาให้บูชาในหว่างตึกที่กล่าวแรกนี้มีตึกที่ทำแล้วหลังหนึ่งค้างอยู่หลังหนึ่งกลางขุดรากว่าจะทำพระเจดีย์ไม่เห็นมีโบสถ์รามอันใดตอมกลุ้มไปจนไม่มีทางที่จะเดินก็มีประชาชนชาวลังกานั้นมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเยอะแยะแน่นขนาดไปหมดเลยนะครับจนแทบจะเสด็จพระราชดำเนินไม่ได้ไปอีกวัดหนึ่งเรียกคังคารามวิหารเป็นวัดอยู่พื้นราบวัดนี้เคืองกว่าก่อนแต่อยู่ในตรอบเหมือนกันแรกไปที่เรือนพระอยู่เป็นเรือนฝรั่งเตี้ยๆอย่างยะวาท่านพวกคฤหัสถ์เอะอะกดให้พระนั่งมีคฤหัสถ์คนหนึ่งมาอ่านฉันภาษามคตแปลภาษาลังกาทะพระหนุ่มองค์หนึ่งแต่งวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพุทธาจารย์ศรีมาพักอยู่เมื่อแผ่นดินทูลกระหม่อมตอนนั้นมาเป็นโรงธรรมเหมือนเมนพระฐานปูนกั้นฉากมีโต๊ะเก้าอี้คนนั่งฟังเทศนั่งได้รอบแล้วไปดูพระเจดีย์ทำเป็นต้อมน้ำรูปลังกาแท้เคืองหน่อยงามอยู่ต่อไปเป็นต้นโพแต่ใบเล็กเกินขนาดที่หน้าพระเจดีย์ทำเป็นซุ้มปูนมีมงกุฎฝรั่งและไลออนแดงประคองสองตัวเห็นกันเป็นต่างแต่ฉันเห็นเป็นโชตเท่านั้นแต่ดูปฏิสังขรณ์ใหม่ดีทั้งสองวัดเทียนแลไตรก็เอาขึ้นไปแต่ไม่แลคนแน่นไปหมดไม่รู้ที่จะเปิดแห่งใดแลไม่รู้ว่าใครอย่างไรต้องเลยงดจบพระราชาตรีข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับไปฟังอีก3เพลงไพเราะในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดไปฟังเสียงของซาร่าวอนกับมัลคอมแอดลีย์มาบรรเลงให้นะครับในเพลง Bubbles, Bangles and Beats ตามด้วยเสียงของ Julie London กับเพลง Cry Me a River ปิดท้ายกันที่ Philly Joe Jones กับเพลง Stable Mates

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Beautiful Music ในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงประสูติเมื่อ4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กสุดในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรกสินทภัคคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพูดแบบบานๆก็คือเป็นน้องนุชสุดท้องคนเล็กของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมและ4มกราคมก็เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งมาเป็นประเทศได้250ปีไปฟังกันอีก4เพลงนะครับเริ่มต้นกันด้วยเสียงของ Billie Holiday กับเพลง Traveling Light เป็นเพลงเศร้าๆซึมๆอกหักรักครุฑหลังจากที่ต้องบอกลากันกับแฟนก็เลยจะต้องออกเดินทางไปเพื่อรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองไปแบบเบาๆง่ายๆหมายถึงการเดินทางที่ไม่ได้ตระเตรียมอะไรมากมายอาจจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยก็ได้ไม่มีการวางแผนไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าต้องไปอยู่ที่นี่ไม่ได้ละขอหลบไปให้พ้นๆสักพักเพลงเศร้าเหงาซึมที่เสียงของ Billie Holiday นั้นถ่ายทอดออกมาได้อย่างสุดยอดเลยนะครับเพลงที่2เป็นงานบรรเลงนะครับมาด่วนฝีมือกันเลยระหว่าง Miles DavisJohn Coltrane และ Bill Evans ในเพลง Blue in Green ส่วนเพลงที่3เป็นเสียงของ Ella Fitzgerald กับ Louis Armstrong มาดูเอ็ดกันในเพลง A Fine Romance เพลงที่4เป็นของ Frank Sinatra กับ Tommy Dorsey Orchestra ในเพลง I'll Never Smile Again เป็นเพลงรักอกหักอีก1เพลงนะครับ Beautiful Music เตรียมเพลงไว้ให้คุณฟังเยอะแยะเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ย16เพลงเป็นอย่างน้อยแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องไปที่ suchardradio.com suchardradio.com เข้าไปบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณนะครับบนมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์บนที่ไหนก็ได้อุปกรณ์เทคโนโลยียุคใหม่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีคลื่นแทรกไม่มีคลื่นรบกวนเสียงสายฟังชัดฟังได้ทั่วโลกนะครับ suchardradio.com และที่เว็บไซต์ของเราก็ยังมีรายการย้อนหลังที่จะให้คุณได้ฟังย้อนไปนะครับเป็นรายการที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะในแต่ละวันนั้นก็เลือกเอาเพลงเพราะๆมาที่แตกต่างกันในสไตล์ของแต่ละแนวเพลงทั้งคันทรีทั้งแจ๊สทั้งป๊อปทั้ง R&B อะไรต่างๆเยอะแยะไปฟังกันได้เลยนะครับฝากบอกต่อๆกันไปด้วยเอาละครับ4เพลงในช่วงนี้ฟังสบายๆ Traveling Light เสียงของ Billie Holiday Blue in Green เสียงของ Miles Davis กับ John Coltrane และ Bill Evans A Fine Romance เสียงของ Ella Fitzgerald ดูเอ็ดกับ Louis Armstrong และปิดท้ายกันที่ Frank Sinatra ร่วมมือกับ Tommy Dorsey Orchestra ในเพลงI'll never smile again.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music ยังรณรงค์อยู่นะครับให้คุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไปมาคุยกันเล่าเรื่องต่างๆของคุณที่คุณจำได้แชร์ประสบการณ์กันและ Beautiful Music ก็ยังมีเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกมาทองคำอีก5ตัวนะครับที่จะส่งไปมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันจะแนะนำเพลงมาจะเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆในแง่มุมต่างๆแต่ลึกลับซับซ้อนกึกก็ได้นะครับเคยไปเจอมาบ้างหรือเปล่าเล่าสู่กันฟังหรือเรื่องราวของความประทับใจจากการไปท่องเที่ยวไปพบปะหรือรู้จักผู้คนความประทับใจในวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาหารสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรต่างๆที่เคยได้ไปได้เห็นมาเล่าสู่กันฟังเราจะได้จินตนาการตามไปด้วยเรื่องของการเขียนโดยใช้สมองของเราและจินตนาการของเราในการกลั่นกรองออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อสารกันนับวันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายุคนี้เรามี AI มาทำงานแทนเราเยอะแยะเลยทีเดียวบางที่บางสำนักข่าวเขาก็ใช้ AI จัดการรายงานข่าวจัดรายการเพลงจัดอะไรต่างๆแทนคนจริงๆไปแล้วนะครับแต่ Beautiful Music ยังใช้คนจริงๆอยู่นะและเรื่องของการเขียนจดหมายผมก็คิดว่าคงจะมีอยู่ไม่กี่รายการหรอกที่รณรงค์กันในเรื่องนี้การเขียนจดหมายเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับนอกจากเราจะได้ใช้สมองของเราแล้วเรายังได้ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่รุ่นแรกๆการสื่อสารแบบแรกๆและยังได้ช่วยกันอนุรักษ์การไปรษณีย์ซึ่งรัชกาลที่ 5พระราชทานไว้ต้องเป็นร้อยๆปีแล้วให้อยู่ยงคงกระพันคู่กับสังคมไทยตลอดไปด้วยนะครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดฟังสบายๆในบ่ายเย็นวันเสาร์ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Miles Davis กับเพลง Blue Room ตามด้วย Paul Chambers and Traditional กับเพลงDear Old Stockholm ปิดท้ายกันที่ Charlie Parker Sextet กับเพลง Why Do I Love You

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่
1: อ
2: เฮ้ยก้องจะไปตกปลาอีกแล้วสิเนี่ยอย่าไปทำมันเลยพ่อบอกว่าข้าสาดน้ำมันบาปนะไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่า
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับก็อยากให้ลูกโตขึ้นมากลายเป็นคนดีกันทั้งนั้นแหละครับแต่หลายครั้งนะครับที่พ่อแม่อาจจะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากเกินไปสำหรับเด็กๆจนนึกไม่ออกเลยว่าจะสอนลูกเรื่องนี้อย่างไรกันดีครับและวันนี้นะครับคุณพ่ออี้แทนคุณจิตอิสระจะเล่าให้ฟังว่าเขานำธรรมะมาใช้กับชีวิตครอบครัวได้อย่างไร
4: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับมีน้องชาญชายวัย3ขวบพิธีการที่ทำให้เขาเข้าถึงศาสนาได้นั้นวิธีแรกก็คือการสวดมนต์อันที่2ก็คือการเล่นบทบาทสมมุติผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอ่านนิทานให้เขาฟังแล้วก็ชวนให้เขาเล่นตามนั้นนะครับเช่นมีการเล่นสายบาทกันอันที่3ก็คือการที่เราสอนคำเป็นหลักธรรมะบางอย่างเช่นแบบว่ามงคลสูตรข้อที่1คือไม่คบคนพาลข้อ2คบบัณฑิตแล้ววันนึงเราก็ลองเว้นช่องว่างให้เขาตอบเช่นมงคลสูตรข้อที่1ไม่คบคนเขาจะบอกว่าพาลและส่วนสุดท้ายก็คือพาไปอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆเช่นการพาไปวัดก็จะทำให้สามารถซึมซับและก็รับเอาเรื่องของหลักธรรมความดีบางอย่างเข้าไปซึมซับในจิตใจเขาได้แล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างด้วย
3: เรื่องที่คุณพ่ออี้แทนคุณเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของชาวพุทธแต่อันที่จริงนะครับการพาลูกของเราเข้าใกล้ธรรมะทำได้ง่ายๆหลากหลายวิธีตามแต่ละศาสนาครับ

0: ความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพบหินดีกว่าพบนุ่นครับตั้งหัวใจให้หนักแน่นในแก่นสารเพื่อก้าวผ่านทุกปัญหาอย่าท้อแท้พบหินดีกว่าพบนุ่นอุ่นดวงแดตรองให้แน่ตรึกให้นานทุกงานไปเชื่ออะไรง่ายๆไม่พิสูจน์จากคำพูดของคนวุ่นวนได้มองรอบด้านด้วยสติมิร้อนใจพกหินไว้จักได้ดีทวีพรน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นความหมายคือให้มีใจหนักแน่นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเรียกว่าเป็นคนหูเบาและก็มักจะมีโทษตามมาเนื่องจากว่าเรื่องที่ฟังมานั้นยังไม่ได้กรองยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนถูกต้องและยิ่งนำไปขยายผลต่อเช่นในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทกับชีวิตประจำวันบางทีเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากการส่งต่อๆกันมาที่เรียกว่าแชร์แชร์คือแบ่งปันข้อมูลใน Facebook หรือใน LINE เป็นต้นแล้วเราอ่านแต่เพียงคร่าวๆยังไม่ได้สืบค้นที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุแล้วก็รีบส่งต่อเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบด้วยบางทีเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยคือหมดอายุหมดเขตไปแล้วเรื่องบางเรื่องอาจจะมีผลกระทบกับบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลที่3หรือสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการและเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องเท็จคือไม่เป็นเรื่องจริงแต่มีคนกุขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นกระแสสังคมอย่างนี้เราก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือได้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสำนวนที่บอกว่าพกหินก็คือให้มีใจที่หนักแน่นเนื่องจากหินนั้นมีความแน่นมีความหนามีความหนักจิตใจที่มีความหนักแน่นก็คือไม่รีบร้อนไม่ลนลานขอเวลาในการพิสูจน์ตรวจสอบก่อนอย่างน้อยก็ได้คิดสักนิดหนึ่งก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทุกวันนี้มีช่องทางในการตรวจสอบหลายช่องทางในโลกออนไลน์ก็มีช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบแชร์อย่าเพิ่งรีบส่งต่อข้อมูลโดยที่เรายังไม่ทราบเรื่องราวรายละเอียดทำใจให้หนักแน่นเรื่องราวในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งคิดว่าแย่ที่สุดแย่แล้วจนกระทั่งไม่มีทางออกหรือไม่มีทางไปวิธีการก็คือลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรบางทีแก้ไขได้นิดเดียวเพียงแค่ตั้งสตินิ่งสักครู่หรือให้เวลาเป็นสิ่งที่มาช่วยแก้ไขจัดการได้เพราะฉะนั้นครับขอให้มีสติครับพกหินดีกว่าพกนุ่นสวัสดีครับ

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

0: ครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เป็นวันหยุด 19:30 น.ถึง 20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ไลฟ์กันสดๆที่เพจของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันบนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้นะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับต้องติดตามกันเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าข่าวคราวในต่างประเทศเนี่ยมีการจับกุมยาเสพติดในต่างประเทศที่ปรากฏว่าต้นทางของยาเหล่านั้นเนี่ยมาจากไทยเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวกันโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนตำรวจปส.ยกระดับเรื่องนี้เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะแล้วก็ได้ตามไปรวบตัวชายที่เราเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดที่สวมฮูดสีน้ำเงินนะฮะที่เป็นคนส่งพัสดุที่มียาเสพติดเนี่ยให้กับแอร์ตอนนี้ก็รวบตัวได้แล้วก็เร่งขยายผลต่อนะฮะอีกหนึ่งประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตการสอบราชการนะฮะเรื่องเดิมนี่ก็ยังไม่จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วครับรองผบตร.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการร่วมกับกรมการปกครองรวบอดีตปลัดอำเภอดอนสักทุจริตจัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพบรายชื่อต้องสงสัย240รายเนี่ยและยังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าสีได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อเนี่ยมาเริ่มประเด็นกันด้วยเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยครับปรากฏว่ามีการพบยาเสพติดที่ถูกลักลอบลำเลียงผ่านประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยออกมาประสานเสียงพูดตรงกันว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แหล่งส่งออกแต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับครับว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกจับกุมในต่างประเทศเนี่ยต้นทางของยาเสพติดที่เป็นข่าวเป็นคราวมาจากบ้านเราทั้งสิ้นฮะเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธหรือว่าหนีปัญหานี้ไม่ได้นอกจากจะหยิบมันขึ้นมาแล้วคุยกันว่าจะแก้กันอย่างไรแบบจริงๆจังๆนี่ฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวออกมาทั้งอินโดนีเซียฮ่องกงเนี่ยมีการลักลอบส่งช่อกัญชาเนี่ยซึ่งต้นทางเนี่ยมาจากประเทศไทยไปถึง2ประเทศที่ว่าเนี่ยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในฝั่งของยุโรปมีโปแลนด์เยอรมนี ไปทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดก็ไปยึดกัญชาได้อีกเนี่ยเป็นตันนะฮะเกือบ 1.2 ตันส่งตรงมาจากประเทศไทยซุกซ่อนไปกับก้อนอิฐมูลค่าสูงถึง450ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องของกัญชาเนี่ยนายกก็บอกว่านะฮะกัญชาที่ไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์นะฮะจริงๆแล้วไม่สามารถจะส่งออกนอกประเทศได้ไม่สามารถทำได้ค่ำเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายวินิจฉัยวิริยกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือว่า BNN ได้แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่ที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยบอกว่าการสูบกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วและถ้ายาเสพติดเข้าประเทศไหนก็ต้องถูกยึดถูกดำเนินคดีใครทำก็ต้องไปรับโทษในทางกฎหมายของประเทศนั้นอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะประเทศที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยมีโทษสูงฮะนำเข้ายาเสพติดเนี่ยรุนแรงอาจถึงขั้นประหารชีวิตได้ซึ่งมีการระบุในหนังสือรับรองเข้าประเทศไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีการขนอาวุธผู้ที่มีการขนยาเสพติดเข้าไปเนี่ยมีข้อห้ามชัดเจนนะฮะไม่เกี่ยวว่าต้นทางว่าใครจะทำผิดกฎหมายในส่วนของไทยก็มีการป้องกันและจับกลุ่มดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยนายกได้ประชุมคณะกรรมการปปส.มีการเคาะ6มาตรการสกัดยาเสพติดจากไทยไปต่างประเทศพร้อมสั่งฟันวินัยร้ายแรงลูกเรือสายการบินที่รับหิ้วรับฝากส่งของเนี่ยจากที่เมื่อวานนี้นายกไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีพลตรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีหลายนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกพูดในที่ประชุมครับว่าตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นและก็สนับสนุนการทำงานในทุกมิติในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดให้มันเห็นผลในฐานะเป็นวาระแห่งชาติขีดเส้นใต้ว่าอย่างแท้จริงซึ่งประเด็นท้าทายเร่งด่วนที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ก็คือกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการรายงานพบว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีคนเดินทางออกจากประเทศไทยถูกจับกุมแล้วก็ถูกจับในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วอย่างน้อย6รายนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเชิงลบสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างรุนแรงก็ต้องร่วมกับพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็กำหนดมาตรการเชิงรุกที่มันเข้มข้นเข้มงวดและก็มีประสิทธิภาพที่ประชุมเนี่ยได้หารือแล้วก็กำหนดแนวทางการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานหรือสนามบินเนี่ยนะฮะอย่างเช่นการจะเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะไปจนถึงสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์การใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังดำเนินการด้านวินัยอย่างร้ายแรงกับลูกเรือที่รับหิ้วรับฝากสิ่งของเนี่ยถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีการยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนอกจากนี้นะฮะเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายด้านความมั่นคงเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินการนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยนะฮะหลังการประชุมที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายกยังกำชับสั่งการให้ปปส.เนี่ยนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่ต้องทำนโยบายเอาใจใครไม่ต้องทำนโยบายเอาใจรัฐมนตรีผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลแต่ให้ปปส.เนี่ยไปศึกษาว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยนะฮะกัญชาเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสาธารณสุขเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เสนอร่างกฎหมายโดยตรงเข้ามาร่วมศึกษานะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงทางการแพทย์แล้วให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานายกพูดแบบนี้นายกบอกว่าไม่ใช่ยุคนึงพอผม นะฮะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่ามันดีพอผมไม่ได้เป็นก็บอกว่ามันไม่ดีแล้วพอผมกลับมาเป็นใหม่ก็บอกว่ามันดีนะฮะแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้ข้อมูลนะฮะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้แฟกต์ไม่ได้ข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการที่จะเอามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายเนี่ยวันนี้ผมพูดในฐานะในที่ประชุมของปปส.ว่าผมเอามาดูเองเป็นประธานปปส.ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินนะฮะพูดชัดเจนว่านโยบายต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาเป็นปปส.กัญชาดีหรือเปล่าถ้ามาบอกว่าดีอีกก็ต้องมาดูว่าทำไมตอนที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคนึงเนี่ยจู่ๆก็บอกว่ามันไม่ดีนะฮะผมกลับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้จากส่วนราชการที่ให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญผมพูดกับปปส.แบบนี้ถ้าไม่ดีผมก็ต้องปิดแต่ต้องดูให้ครบในทุกมิตินะฮะก็แอบเดือดอยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ขนเฮโรอีนล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าการขยายผลในฝั่งของประเทศไทยตำรวจเนี่ยไปรวบตัวชายฮูดน้ำเงินที่ส่งพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์โฮสเตสที่คอนโดไปตามตัวได้ที่พิษณุโลกฮะคุมตัวค้นแหล่งกบดานอยู่ที่อยุธยาความคืบหน้าคดีแอร์กามินไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียซึ่งต่อมาปปส.เร่งแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดได้แล้วที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีชายอายุ59ปีซึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถโตโยต้าชี้ยืนยันว่าเป็นคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนำพัสดุไปส่งที่คอนโดย่านบางนาและช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมทีมเจ้าที่นำกำลังไปค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยุธยาซึ่งเป็นแหล่งกบดานแล้วก็ใช้แพ็คสิ่งของรวมถึงกระเป๋าผ้าที่ซุกซ่อนยาเสพติดของนายอุทัยซึ่งเป็นชายใส่ฮูดน้ำเงินที่เป็นคนถือกล่องพัสดุไปส่งให้กับน้องมีนาเนี่ยซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสภายในห้องพักที่พบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บให้เป็นกระเป๋าอีกจำนวน8ผืนเนี่ยมีเศษผ้าลายช้างลักษณะถูกตัดแต่งเป็นริ้วจำนวนมากเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เอาเศษผ้ามากองแล้วก็เขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าเนี่ยทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ยังพบเงินสดเป็นแบงค์พันจำนวนมากซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมสุดท้ายฮะผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าเนี่ยก็ออกผลการตรวจยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเฮโรอีนทำให้พลตำรวจเอกสำราญได้ซักถามกับนายอุทัยว่ากองเศษผ้าลายช้างที่บรรจุยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยนะฮะใช่หรือไม่เนี่ยนายอุทัยก็พยักหน้าแล้วก็ตอบรับว่าหลังจากนี้จะส่งห้องแลบในการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดต่อไปทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกปริมาณของเฮโรอีนที่พบได้นะฮะเมื่อพบว่าเป็นเฮโรอีนจริงเจ้าที่ก็ได้คุมตัวนายอุทัยไปยังห้องพักเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมนะฮะทางรองผบ.ตร.ระบุหลังตรวจค้นครับว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าทราบตั้งแต่ต้นว่าภายในกระเป๋าเนี่ยบรรจุเฮโรอีนรับของมาจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำก่อนนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพเก็บไว้ที่ห้องพักแล้วไปส่งที่คอนโดย่านบางนาได้รับค่าจ้าง 60,000 บาทอ้างว่าทำมาแล้ว3ครั้งสำหรับผู้ว่าจ้างได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่ม LINE โดยใช้ชื่อในลักษณะเป็นโค้ดชื่อว่ารินรินเจ้าที่จะเร่งตรวจสอบขยายผลการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ผู้ต้องหาระบุครับว่ารับกระเป๋าที่แพ็คมาเรียบร้อยก่อนนำมาใส่กล่องและจัดส่งเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับนายเป้หรือว่านายอติราชอายุ59ปีคนขับรถที่ใช้ส่งพัสดุรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ทั้งหมดส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยกระว่าชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่ปรากฏในภาพวงจรปิดเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ในทางรองผบ.ตร.ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามตำรวจไทยก็พร้อมที่จะประสานและก็ส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดหากทางการของออสเตรเลียนั้นร้องขอเพิ่มเติมสำหรับข้อกล่าวหาของผู้ต้องหารายนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตามพฤติการของคดีโดยคาดว่าจะมีหลายข้อหานะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับการครอบครองและลำเลียงยาเสพติดรวมถึงการกระทำความผิดอื่นที่ปรากฏจากพยานหลักฐานนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ายังมีประเด็นให้ได้ตามต่อทั้งกรณีของแอร์โฮสเตสรวมถึงปปส.ฮะพักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
14: ห้าหกเจ็ดแปดอัพแอนอัพแอนอัพมีแต่อัพแบบนี้ต้องขับ 4 Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับค่า4 Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่า4 Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า4 Cash ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
5: แกไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะเบรกนี้ยังอยู่กันที่คดีของ Air Hostage นะครับภายหลังที่สำนักงานปปส.ประชุมร่วมกับ DSI แล้วก็มีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบขนส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ครับได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรชาวสปป.ลาวผู้ต้องหา2คนให้กับทาง DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาโดยโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัวเนี่ยแล้วก็แล้วเสร็จไปตอนประมาณ2:00ซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะควบคุมไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาตอน9:00เช้าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยยังคงให้การรับสารภาพในส่วนของการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดปฏิเสธฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับด้านกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะฮะบชปสก็ยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าเครือข่ายผู้บงการทั้งในและต่างประเทศพลตรวจโทอาชญากรไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการหลังกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังถูกจับกลุ่มพร้อมยาเสพติดที่ออสเตรเลียโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปศและผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องร่วมกับตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFPแล้วก็สำนักงานปปส.เนี่ยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยทั้งการสอบปากคำพยานการตรวจสอบภาพวงจรปิดหลักนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลการติดต่อสื่อสารแชทไลน์อะไรต่างๆนะเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีโทษปรับก็มีนะฮะ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็ยืนยันว่าบชปสเนี่ยจะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้สั่งการในทุนและเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขยับมาดูประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะฮะยิ่งขุดยิ่งเจอฮะสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสืบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นพบผลคะแนนในฝ่ายภาพกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนในฝ่ายประมวลผลการสอบภาคก่อและภาคขอก็ต้องสาวย้อนไปตรวจสอบคะแนนคนที่ได้รับบรรจุแล้วก็แต่งตั้งไปแล้วต่ำๆเนี่ย 15,000 คนนะฮะเขาบอกให้เวลา3วันนะฮะก็คือช่วง 4-6 กรกฎาคมนี้ด้านนายกเผยพบหลักฐานเพิ่มย้ำตรวจข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น 15,000 กว่าคนนี้นะฮะคนไหนมีปัญหาต่อให้บรรจุไปแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดนะครับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีที่ปปช.ร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มการทุจริตการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี68ซึ่งสถ.เนี่ยนะฮะได้ร่วมกับคณะการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสุ่มตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดร์แฟลชไดร์อันนี้เนี่ยที่ไปตรวจสอบเนี่ยเป็นแฟลชไดร์ที่อยู่ในตู้เซฟในห้องของอธิบดีสถ.นะฮะไปได้แฟลชไดร์นี้มาเมื่อวันที่26มิถุนายนพอเปิดแฟลชไดร์ดูปรากฏว่าผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกอและขอที่ผู้รับจ้างเสนอให้กับคณะกรรมการในการประกาศรายชื่อตาม TOR นะฮะซึ่งประธานกรรมการสอบแข่งขันเนี่ยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนนะฮะทั้งภาคกอทั้งภาคขอของผู้ที่สอบได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายภายใน3วันภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเนี่ยสถ.จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันถ้าพบว่ามีใครที่เป็นบุคคลในสังกัดของสถ.เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะจะดำเนินการทางวินัยทั้งแพ่งทั้งอาญากับผู้กระทำความผิดหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชนและหน่วยงานภาครัฐต่อไปขณะที่นายกให้สัมภาษณ์กรณีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีสิ่งที่ทุจริตเราก็ย้ำไปว่ายังไม่ควรบรรจุส่วนที่บรรจุไปแล้วก็ต้องรอผลการสอบสวนเดี๋ยวจะเอากระดาษข้อสอบ 15,000 กว่าคนเนี่ยมาตรวจสอบคนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้นไปนอกจากการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะฮะยังอยู่ในแวดวงข้าราชการเนี่ยวันนี้ตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยปปงปปทเขาจับมือเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและต่างด้าว11คนทุจริตสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติพบรายชื่อผู้ต้องสงสัย240รายนะฮะตรวจพบแล้วว่ามีการทุจริตเนี่ย12คนหนึ่งในนั้นเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามแดนด้วยวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปงปปทแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา11คนเป็นปลัดอำเภอเนี่ย1คนเป็นลูกจ้างสำนักทะเบียนอำเภออีก1เจ้าบ้านผู้รับรองอีก2บุคคลต่างด้าวที่ทุจริตสวมสิทธิ์อีก7ส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สภ.ดอนสักที่สุราษฎร์ธานีสอบสวนดำเนินคดีหลังพบหลักฐานนะฮะว่าอดีตปลัดอำเภอดอนสักและก็ลูกจ้างสำนักทะเบียนเนี่ยร่วมกันทำเอกสารเซ็ตเอกสารเท็จเพื่อที่จะสวมสิทธิ์ออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับชาวเมียนมากว่า240คนเนี่ยพบเจ้าบ้าน3คนเนี่ยที่ยินยอมเป็นผู้รับรองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองแลกกับค่าดำเนินการรายละประมาณ 1,000 บาทข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าที่ยังพบว่าแรงงานต่างด้าว1คนจ่ายเงินประมาณ 50,000 นะครับเพื่อแลกกับการออกบัตรสำหรับในทางการสืบสวนขยายผลเจ้าที่ระบุว่าพุ่งเป้าไปที่ขบวนการนายหน้าและการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆพร้อมประสานปปง.ตรวจเส้นเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีคำสั่งให้ออกจากราชการทันทีรวมถึงดำเนินการตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวข้อเท็จจริงทั้ง240รายหากพบว่าเป็นการออกบัตรโดยทุจริตไม่ชอบเนี่ยจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทางทะเบียนทุกรายการขยับไปดูคดีเด็กเยาวชนอายุ 11-12 เนี่ยขับรถกระบะชนคณะสงฆ์ที่เดินทุรงริมทางกันหน่อยล่าสุดฮะวันนี้พลรตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้การมุกดาหารเปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าเด็กผู้ขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7หรือว่าออทิสติกเนี่ยอยู่ในความดูแลของพม.มุกดาหารซึ่งขณะนี้เองนะครับเด็กเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจประเมินอาการที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะมุมหนึ่งก็คือเป็นเด็กเยาวชนและอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีเอกสารยืนยันเป็นผู้พิการประเภท7ซึ่งเป็นออทิสติกก็ตรงกับคำให้การของคนในครอบครัวที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะฮะดังนั้นนะการดำเนินคดีโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบโดยฮะต้องรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวินิจฉัยก่อนนะครับว่าเด็กมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหรือไม่หลังได้รับผลการประเมินแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะนัดหมายทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พนักงานอัยการผู้ปกครองของเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับขยับไปดูเรื่องของทัวร์เถื่อนกันหน่อยเนี่ยมีการลอยแพผู้แสวงบุญทิ้งกลางสนามบินสุวรรณภูมินะฮะมีผู้เสียหายที่โดนเทแล้วนะครับ150คนนะฮะที่ตั้งใจจะไปแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็จริงๆก็เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมนะครับจะเดินทางไปแสวงบุญที่มักกะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็บางส่วนจริงๆก็จะมีโควต้าของรัฐบาลที่ประสานกันแล้วก็จะพาเป็นคณะไปนะฮะแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไปเจอทัวร์เถื่อนนะฮะก็โดนลอยแพ150คนนะครับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวครับคุณจาตุรนภักดีวานิชมอบหมายให้กลุ่มตรวจและกำกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง13กรกฎาคม2569นะฮะก็ไปเจอผู้ที่ต้องการแสวงบุญเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้เนี่ยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประสานงานร่วมกับสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิซึ่งขณะนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งไว้ได้นะฮะซึ่งในช่วงเกิดเหตุเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการขออภัยฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทเศรษฐพร้อมด้วยเลขานุการของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่คุณสุภมาศเนี่ยกำกับดูแลสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวมุสลิมและคณะผู้เดินทางก็ได้ประสานจัดหาที่พักเพื่อรอเดินทางกลับภูมิลำเนาทางนี้เจ้าที่ของกรมการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าที่สคบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายหมัดหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แสวงบุญที่ไม่ได้รับบริการตามที่ตกลงไว้เนี่ย150คนตัวเลขมูลค่าความเสียหายเยอะนะฮะ 3,750,000 บาทเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะทั้งนี้การกระทำความผิดดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2569ฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา80ประกอบมาตรา15ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากเตือนภัยกันไว้สำหรับใครที่จะใช้บริการทัวร์ก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปแสวงบุญนะฮะคือมันเป็นซีซันนอลนะฮะถ้าช่วงไหนที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปไหนเยอะก็จะมีมิจฉาชีพเหล่านี้นะฮะที่มาหลอกลวงผู้บริโภคนะครับก็เสียหายกันไปเยอะพอสมควรนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับกลับมาติดตามรายการของเราก็ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผมแจ็คสุภนันท์ทิพย์มนตรีลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้คณะท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ69 พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีไปทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยต่อจากนั้นเสด็จกลับเข้าห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดโดยเฉพาะทางด้านงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอริยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องทั้งส่วนพระองค์และแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระอยู่เสมอทรงสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระทวารใหญ่พระตำหนักจักรีบงกตไปทรงปล่อยโคส่วนพระองค์ที่ทรงปล่อยชีวิตจำนวน1 คู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1 คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70 ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย
ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตส่งปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวมจำนวน 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาเทโพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราชเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
สร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายน

ุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูป

8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา17นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวมจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเวลา19นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองโบราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศรีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาศรีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสุรศักดิ์ปิ่นละอที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดนิคมพนารามอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยจังหวัดนครราชสีมาเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสาครคลังสูงเนินที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณศูนย์เยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา 18:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญพระกุศลณวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษาร้านสากลพระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาทินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัตเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัตเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัตเคดาประเทศมาเลเซียที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทแม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาพุทธธารามวัดเพียนามวัดด่วนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยจังหวัดศรีสะเกษและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายางกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรรวม91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงโปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบแก่นักเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูด้วยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีมีนักเรียน778คนในนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นรวม116คนครูและบุคลากรรวม110คนมีนายเพียรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเริ่มทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย
0: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูนจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของปวงประสบนิกรและประเทศชาติเป็นอเนกประการ และในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นราชสกุลมาลากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะพี่ไลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญชูสอดศรีและคณะองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมจังหวัดนครนายกและโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพด้วยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าเริ่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงเปลี่ยนเององค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เป็นช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนะคะที่ปวงชนชาวไทยจะได้ตั้งมั่นเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นคือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารีซึ่งทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจมากกว่า40ปีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนั่นคือพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริทำให้ประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทยเมื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2 โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตัวเองโดยนักวิจัยไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้การริเริ่มกำหนดนโยบายดำเนินการและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นหลักสำคัญในการประสบความสำเร็จของโครงการซึ่งความสำเร็จไม่ใช่แค่ความสำเร็จเชิงวิชาการแต่นี่คือหมุดหมายของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลของประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าที่จะส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าและยังเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนานักวิจัยระดับสูงให้กับประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้เป็นเส้นทางที่ยาวนานและไม่ง่ายเลยเพราะเบื้องหลังของยาชีววัตถุขวดนี้ไม่ได้มีแค่ตัวยาที่ใช้เพื่อการรักษาแต่หากมีพระวิริยะอุตสาหะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาทอดพระเนตรเห็นอนาคตของประเทศไทยผ่านแว่นตาของนักวิทยาศาสตร์และพระเมตตาแก่มวลมนุษยชาติพระกรุณาธิคุณเพื่อราษฎรและแผ่นดินนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ได้มังเกิดขึ้นในปีมหามงคลพุทธศักราช2530ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบดังนั้นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยด้วยทรงได้รับการฝากฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่แรกเริ่มว่าขอให้ทรงดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องยารักษาโรคได้จึงได้นำไปสู่การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงTrastuzumabเริ่มต้นจากการสร้างเซลล์ต้นแบบการผลิตโปรตีนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพการสกัดโปรตีนให้บริสุทธิ์โดยที่ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่สำคัญอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยาชีววัตถุเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากแต่มีราคาสูงและต้องพึ่งพาการนำเข้าการที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองตั้งแต่ต้นจึงถือเป็นการเสริมความมั่นคงทางยาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้สะท้อนพระปณิธานที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้ต้องจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงและด้วยโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและองค์ความรู้ที่ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานจะรองรับและเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยจากนานาชาติอันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้กับประเทศไทย
1: Especially the last 5 years to see the amount of progress that's been made at the Sulapon Research Institute and the network during the post-COVID-19 challenges and everything that's come out after that has been extraordinary.I'm very happy to see the progress. I'm excited to see the potential, and I truly believe that impactful work will continue to happen at the Sulapon Research Institute.
0: ตลอดเส้นทางแห่งการวิจัยพระองค์ไม่เพียงทรงทำเพื่อผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องมีบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง จึงทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เพื่อผลิตผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากของจริงทำงานวิจัยจริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน
2: I think there are several ways that the program contributes. One of them, of course, is creating the human resource pipeline. Keep in mind that not everyone that comes out of the academic program will come into a pharmaceutical production facility. Some of them may decide to go out and to do fundamental science that pushes knowledge ahead. That's always very practical.
0: ถ
2: ึ
0: งวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาพระองค์นี้ทรงทำให้ความหวังของคนไทยกลายเป็นความจริงด้วยพระปณิธานที่แน่วแน่พระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพที่ทรงไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงจึงได้สะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านยาอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อุบลราชธานีร่วมส่งน้ำศพ7พระธุดงค์มรณภาพจากเหตุรถกระบะพุ่งชนพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและเยียวยาและตำรวจคุมชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
3: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกราบสักการะพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้มรณภาพและร่วมพิธีส่งน้ำศพพระที่มรณภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนจาริกธุดงธรรมยาตราบริเวณบ้านนาสีนวลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจำนวน7รูปประกอบด้วยพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรชตทองบูราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุยุทธพงวิเศษโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการพระพุทธศาสนาพร้อมมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมถึงพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวและญาติของพระภิกษุที่มรณภาพพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรัดกุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมชายใส่ฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากยอมรับรู้เห็นขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังชุดสืบสวนตำรวจนครบาลตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจค้นบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งกบดานและใช้แพ็คสิ่งของกระเป๋าผ้าซุกซ่อนเฮโรอีนของนายอุทัยชาวม้งชายใส่ฮูดสีน้ำเงินที่ถือกล่องพัสดุไปส่งให้กับแอร์ฮอสเตสสาวหรือแอร์มีนาจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บให้เป็นกระเป๋าจำนวน8ผืนเศษผ้าที่เป็นลายช้างลักษณะถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองและเขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมาซึ่งจากการนำผงสีขาวมาตรวจในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผลการตรวจยืนยันชัดว่าเป็นเฮโรอีนซึ่งนายอุทัยให้การรับสารภาพว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำโดยรับกระเป๋าลายช้าง4ตัวจำนวน12ใบและลายช้าง2ตัวจำนวน6ใบภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้วก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักและภายหลังทราบว่าแอร์โฮสเตสถูกจับที่ประเทศออสเตรียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานส่วนของการที่ตรวจพบในวันนี้เป็นวัสดุที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่ณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลเอกพนาแถวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่3ถึง4กรกฎาคมโดยเข้าติดตามภารกิจณกองพลฐานราบที่15หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่47การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติงานจริงพร้อมกำชับให้บูรณาการงานด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยวิริยะจันทรารายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าว
8: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่าง

0: และเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นหน้าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดรนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดรนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้นายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพระได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระเจ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่หลังรับแจ้งพบอากาศยานใต้คนขับแบบพีชีพหรือโดนกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ไร่ข้าวโพดบ้านวะเลใต้หมู่2ตำบลวะเลอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งห่างแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ200เมตรโดยพบเบื้องต้นระเบิดได้ทำงานแล้วแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือยุทธโภคกรตามแนวชายแดนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งจัดกำลังราชเวรตามแนวชายแดนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปดูสุขแว่นรายงานจากสมุทรปราการครับ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าเครือข่ายผู้บงการทั้งในและต่างประเทศคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.ยกระดับคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจบูรณาการร่วมกับตำรวจออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการและนายทุนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยพลตำรวจโทอาชญ์กายทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการหลังกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจบช.ปส.และผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP สำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งการสอบปากคำพยานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมยืนยันว่าบช.ปส.จะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้สั่งการนายทุนและเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกา
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่ช้ำอ้าวเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นั้น
0: ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจู่กรู๊ดเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโผไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแค่

0: ชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
0: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
0: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณหลับตรงนี้น้ำมันมังแพง
1: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกฐินก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
0: มาเป็นสรุปบังชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุหลาบอ่ะบนอะไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหัว
1: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกฐินนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนนายใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
0: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
1: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
0: โอ้โหมีเรื่อยแล้วผู้ใหญ่ทางที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
1: น
0: ั่
1: งไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะไหวลุ้นปริ่มปริ่ม
0: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรอผู้ยาย
3: จริงสิแปะ
0: อานนองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่ร้านว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้ยอยากให้โอกาสคุณเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
2: ได้เลยแปะ
3: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธ
4: ุเรื่องสั้นท้ายกล่าวสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ดื่มเหล้าแค่ไหนจึงจะขาดสติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะอบายมุขกำลังครอบงำสังคมไทยอย่างน่าใจหายสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายมีอยู่เกลื่อนเมืองหลายชนิดก็มีจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายโดยเฉพาะเหล้าแล้วก็บุหรี่สิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเสพเข้าไปแล้วมีแต่ให้โทษต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆทำให้เผลอสติขาดสติตกอยู่ในความประมาทค่ะคนที่ดื่มเหล้าเข้าไปดื่มแค่ไหนจึงจะขาดสติก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจคำว่าสติเสียก่อนสติแปลว่าความระลึกได้หมายถึงนึกได้ก่อนจะทำจะพูดและคิดเรามักใช้คำนี้คู่กับคำว่าสัมปชัญญะนะคะแปลว่ารู้ตัวค่ะคนเรานะคะแม้ยังไม่ได้ดื่มสุราก็เมาอยู่แล้วนะคะคือว่าเมาอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่ายังมีเวลาสนุกสนานอยู่อีกนานเมาอยู่ในความเป็นผู้ไม่มีโรคเหลือสติคิดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงต่อไปอีกนานหารู้ไม่ว่าโรคร้ายจะมาเยือนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมาอยู่ในชีวิตเผลอสติคิดว่าความตายยังอยู่ห่างไกลอีกนานกว่าความตายจะมาถึงตัวหารู้ไม่ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายอะไรมาบอกล่วงหน้าในทัศนะของพระอริยเจ้าแล้วนะคะชาวโลกล้วนเป็นคนที่ประมาทขาดสติทั้งสิ้นยิ่งคนที่ดื่มเหล้ามีแต่จะเพิ่มความขาดสติให้แก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการดื่มเหล้ายังให้โทษมากมายแก่ตัวเองและคนรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงต้องมาผิดใจกันฆ่ากันตายในวงเล่าก็มีมากนะคะคนส่วนมากเข้าใจว่าคนที่ดื่มเหล้าเมาจนเดินไม่ไหวหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วคือคนขาดสติแต่ในทางธรรมถือว่าคนขาดสติตั้งแต่คิดจะดื่มยิ่งลงมือดื่มล่วงล้ำลำคอเข้าไปแล้วเขาก็ยิ่งขาดสติมากขึ้นตามลำดับยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ความเป็นคนความรับผิดชอบรักดีก็ลดน้อยลงไปทุกทีจนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปก็พร้อมที่จะทำชั่วได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเหล้าแล้วอย่าว่าแต่คิดจะซื้อมาดื่มเลยนะคะแม้แต่ขวดเหล้าก็ไม่ควรนำเข้าบ้านค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
2: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรก็พอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
3: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
2: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็พอซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
3: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
2: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็ก พอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อยสองเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
3: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซูชิข้าวกล้องขายเมียก็บอกอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซูชิข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
3: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
2: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
3: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
2: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณศิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
3: ก่อนจากกันนะคะคุณศิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
3: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
1: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่ง
4: ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3ออกต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติดสวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องได
1: ้โอกาสที่จะป้องได้เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกฉันก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงการสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็น2อย่างเลยได้มั้ย
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนพ่ออ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อนหักข้าวโพดวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเซ็งถูกพ่อไล่มาข้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชานึกระติดมักขึ้นมาใช้แกล้งมุสา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: 94.5 MHz
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คิดถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
2: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
3: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกล่ะเนี่ย
2: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
4: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจง
2: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
3: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
4: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
3: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
4: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะผู้ใหญ่
3: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
2: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
3: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จก็ถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
4: เอลักยาเสพติดไล่เนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
3: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
2: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ่
3: ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
2: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูนะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
5: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
8: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
9: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
10: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
7: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
11: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
12: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
11: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
12: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
11: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
12: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
11: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
12: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
13: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
14: เอาเค้ก7ก้อน
15: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
14: ้โอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
15: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
14: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
15: อ
14: ะ
15: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
14: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
15: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศกิตติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานะมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็เพราะพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที่
1: ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเผอก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ชาติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายทุกคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการให้การศึกษานั้นกล่าวสั้นๆโดยความหมายรวบยอดได้แก่การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดำเนินชีวิตโดยทางที่ชอบไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพของตนผู้สอนมีหน้าที่หาวิชาความรู้และวิธีการครองชีวิตที่ดีมาให้ศิษย์เพื่อให้ศิษย์สามารถเรียนรู้ได้ก้าวหน้าและดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีตามทำนองครองธรรมจนบรรลุจุดหมายและในการนี้ผู้สอนจำต้องมีวิธีการอันแยบคายทั้งในด้านให้วิชาการและในด้านอบรมความประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยลำดับจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลอันสมบูรณ์กล่าวคือสามารถให้การศึกษาแก่ศิษย์ได้ครบทุกส่วนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตสงขลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่13กันยายนพุทธศักราช2522
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและสองมือซึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสำหรับหัวข้อนี้แล้วก็ปิดท้ายมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องกิจกรรมของกองทัพบกที่เชิญชวนน้องๆเยาวชนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันนะครับเพราะฉะนั้นภาพแต่ละภาพในพื้นที่ต่างๆก็ย่อมจะออกมาแตกต่างกันเรื่องที่สองก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรแล้วก็ความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็เรื่องที่3ปิดท้ายก็คือสำนักพระราชวังเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติลงได้วันที่3ถึง5กรกฎาคมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวก็เน้นย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่านนะครับสามารถที่จะลงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับก็จะมีให้กรอกชื่อนามสกุลถ้ามียศก็มียศชื่อนามสกุลมีหน่วยงานสังกัดนะครับหรือว่าที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันความเป็นตัวตนนะว่าเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะก็ลงได้วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับ4กรกฎาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาพระองค์นะครับทรงเป็นคัตติยนารีผู้ปรีชาสามารถแล้วก็มีพระจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพระเยาว์นะครับขณะที่ทรงศึกษาทรงมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ทรงสนพระทัยในวิชาคำนวณและวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็โปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาด้านศิลปะควบคู่ไปด้วยแต่เมื่อถึงเวลาเลือกสายการศึกษาเพื่อศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนจิตรดาพระองค์ทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้นำวิชาความรู้มาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อนำความสุขมาสู่ประชาชนตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดาดังคำสอนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงมีตั้งแต่ขณะที่มีพระชนสาเพียง2ปีเมื่อทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลนะครับที่โรงเรียนจิรดาก็มีความตอนหนึ่งนะครับว่าลูกมีหน้าที่จะต้องเรียนหนังสือให้มีความรู้เพื่อจะได้ออกมาทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปพระองค์ทรงยึดถือคำสอนนี้เป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงงานเพื่อประเทศชาติและก็ประชาชนมาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวนะครับได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านผ่านระบบออนไลน์นะครับเน้นย้ำนะครับเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ก็คือ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมเท่านั้นคนไหนจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับก็เข้าไปใน Google เลยนะครับพิมพ์คำว่าลงนามถวายพระพรก็สามารถที่จะเจอเว็บไซต์สำหรับในวันนี้นะครับก็ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราก็จะเป็นหัวข้อใหม่หัวข้อใหม่วันนี้ก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองการเรียนความรู้แม้มากมายเพียงใดบางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าใดนักถ้าหากเรียนไม่ถูกท่วนไม่รู้จริงแท้การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2524นอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่านะครับก็ทรงให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษานอกตำราด้วยทรงเปิดโอกาสนะครับให้พระโอรสและพระธิดาได้เล่นกลางแจ้งได้เล่นน้ำเล่นทรายเล่นไฟได้เลี้ยงสัตว์ทำสวนเล่นดนตรี และได้ทำงานช่างบางครั้งนะครับเมื่อทรงมีเวลาว่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงพาพระโอรสพระธิดาเสด็จประพาสชนบทและก็ประเทศใกล้เคียงเพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงเข้ารับการศึกษาเมื่อมีพระชนมายุ 5 พรรษาณโรงเรียนมาแต่เดอีกรุงเทพจนถึงปีพุทธศักราช 2476จึงเสด็จไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงศึกษาต่อที่นั่นจนกระทั่งทรงจบการศึกษาทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนกระทั่งทรงได้รับการเรียกว่าทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากนั้นทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานโดยทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่พระองค์ทรงโปรดเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเปลี่ยนแผนการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์และทรงศึกษาเพิ่มเติมในวิชาอื่นๆที่ทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอาทิวิชาเกษตรสังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช 2494 พระองค์สนพระราชฤทัยในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากมีพระราชดำริว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ดังนั้นหากต้องการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าก็ต้องเริ่มการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพโดยการให้การศึกษาคุณผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกเรื่องแรกนะครับก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสำหรับน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช 2569 ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งการประกวดก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสมัครนะครับจะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.1 ถึงม.3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.4 ถึงม.6 หรือว่าเทียบเท่านะครับก็คือระดับสายอาชีพปวช.สังกัดสถานศึกษาภาครัฐและก็เอกชนทั่วประเทศได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและสถานศึกษาที่ตนสังกัดก็ลงชื่อนะครับรับรองในเอกสารใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญครับสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่กองอำนวยการกำหนดได้ตลอดห่วงของการจัดกิจกรรมก็เหลือเวลาอีก10วันนะครับวันนี้วันที่5ก็รับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคม2519โดยการสมัครกรอกข้อมูลเข้ามานะครับผ่านเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นก็พิมพ์เอกสารใบสมัครหนังสือรับรองจากครูอาจารย์ของสถานศึกษาหนังสือรับรองจากผู้ปกครองแล้วก็ผลงานภาพวาดที่สมบูรณ์ก็ส่งมานะครับทางระบบไปรษณีย์ไทยที่ตู้ปน .69 ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมก็จะนับวันที่ประทับตาไปรษณีย์เป็นสำคัญนอกจากนั้นก็สามารถที่จะสอบถามติดตามศึกษาข้อมูลได้นะครับทางเพจ Facebook ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยเน้นย้ำนะครับส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น นะครับไม่รองรับการขนส่งของผู้ให้บริการอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการสูญเสียหรือว่าเสียหายหรือว่าสูญหายนั่นเองคุณฟังครับนี่ก็คือรายการศาสตร์แห่งธรรมะประชานะครับในช่วงปณิธานความดีวันนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกในสัปดาห์หน้านะครับคุณฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อส่วนเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอะไรนั้นก็มาติดตามกันในช่วงนี้ติดตามในช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในช่วงนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากครั้งที่แล้วนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาหารที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์สัตว์และพืชตอนที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานประจำปีพุทธศักราช2531ของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าเมื่อคราวที่ข้าพเจ้ารับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยไว้ในความอุปถัมภ์นั้นข้าพเจ้ายังไม่ประจักษ์อย่างท่องแท้ถึงความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของเราแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าเราหันมาตื่นตัวในการอนุรักษ์มากขึ้นจนถึงกับบรรจุลงในแผนพัฒนาแห่งชาติแม้ว่ากว่าที่เราจะเริ่มตระหนักนั้นจะกินเวลาหลายสิบปีและสัตว์ป่ารวมทั้งพันไม้ซึ่งเคยมีอยู่ในประเทศเพียงแห่งเดียวในโลกเช่นเนื้อสมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วหลายชนิดก็ตามแต่ความผิดพลาดเหล่านี้คงจะเป็นบทเรียนให้เราอนุรักษ์ต่อไปด้วยความรอบคอบและถูกหลักวิธียิ่งขึ้นข้าพเจ้าเองพยายามสนับสนุนโครงการนี้อีกทางหนึ่งโดยการช่วยเลี้ยงดูและส่งเสริมการวิจัยสัตว์ป่าที่หายากหลายชนิดเช่นกระจงละองละมั่งนกกระเรียนไก่ฟ้าและเป็ดกาเป็นต้นซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและสมควรจะขอบคุณคณะบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่องานนี้ไว้ด้วยท่านผู้ฟังพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันว่าสาเหตุหนึ่งของการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการและความยากจนของราษฎรเป็นการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดเมื่อป่าหมดสภาพไปนอกจากทำให้เกิดภาวะฝนแล้งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผลแล้วสัตว์ป่าที่เคยมีชุกชุมในป่าเขาลำน้ำไพรก็พลอยลดจำนวนลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปก็มีดังนั้นในขณะที่ทรงส่งเสริมราษฎรในชนบทให้ทำงานด้านศิลปาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทรงสร้างงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วยค่ะเช่นป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่สวนป่าสิริกิติ์โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นต้นและปลูกพืชสมุนไพรป่าสมุนไพรบ้านพร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมยกตัวอย่างที่ทรงสนับสนุนย่านนิเพาเป็นพืชเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ย่านนิเพาเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมของราษฎรภาคใต้ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์และแพร่หลายจากนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเข้ามาในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่2สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระมเหสีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงใช้กระเป๋าย่านนิเพาและได้รับความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในทรงใช้บรรดาขุนนางก็นิยมสั่งทำกระเป๋าย่านนิเพาจากนครศรีธรรมราชกันมากค่ะทีแรกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคิดว่าย่านลิเพาเป็นหญ้าชนิดหนึ่งแต่ตอนหลังชาวต่างประเทศสนใจมากจึงได้ทรงทราบว่าเป็นใยชนิดหนึ่งในตระกูลเฟิร์นแข็งและเหลวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล่าถึงย่านนิพพาพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาไรพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่า

0: ย่านลิพาวเป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษของเราและวัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนมากตัวย่านลิพาวนั่นก็คือเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นเองรกโดยธรรมชาติใต้ต้นยางใต้ต้นยางปิดดินให้ชุ่มชื่นและที่ภาคใต้ใช้ได้ดีเพราะว่าฝนตกมากทำให้ดินเหนียวทำให้เส้นเหนียวแล้วก็อยู่ได้เป็นร้อยปีอันนี้ที่คนญี่ปุ่นว่าเป็นลักษณะพิเศษของย่านลิเผาถึงแม้ว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้สมาชิกศิลปาชีพในภาคใต้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเผาขึ้นใหม่พระราชทานคำแนะนำให้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆจนประณีตงดงามทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ย่านลิเผาให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนำไปจำหน่ายต่อได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะเมื่อสมาชิกศิลปาชีพผลิตงานจักสานย่านลิเผาทวีจำนวนมากขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชฤทัยห่วงใยในการนำย่านลิเผามาเป็นวัตถุดิบงานศิลปาชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้ราษฎรในภาคใต้ปลูกย่านลิเผาคืนธรรมชาติค่ะเพื่ออนุรักษ์ย่านลิเผามิให้สูญพันธุ์แล้วเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณทักษิณราชนิเวศเพื่อเยี่ยมราษฎรและติดตามงานศิลปาชีพก็เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่ย่านลิเผาขึ้นเองตามธรรมชาติทรงศึกษาและรอบรู้ถึงถิ่นที่ย่านลิเผาขึ้นวิธีเก็บและชนิดของย่านลิเผาที่นำมาใช้ในงานศิลปาชีพค่ะ
1: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัดเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัดเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ขี่จักรยานยนต์บุกยิงหลานชายอดีตนายกเทศมนตรีอ้อมน้อยเสียชีวิตกลางวงเล่าต่อหน้าเพื่อนขาดขัดแย้งปมส่วนตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเอง